0: เซียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเย็นเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
1: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
0: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่60จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
3: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการและปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
2: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
4: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI Model ในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตามพบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
6: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึง ตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินอันนี้เป็นโอกาสของคุณแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
5: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม
1: ่เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่28สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Drop Out ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
12: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประณามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
12: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะ กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเป็นกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกันดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยครอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง70ซมและเวลา 21:38 สูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 สูงกว่าระดับเพปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
14: 1นาทีกับกปท.
15: ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานจระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
22: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
20: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
23: ครับ
5: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสธนช.ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
23: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี้ยไปตรวจพบนะครับปริมาณน้ำที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมถ้ามาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมีเรื่องของการเตือนภัยนะครับในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะทางเป็นกรมทรัพยากรน้ำที่มี early warning นะครับเตือนเริ่มต้นวิกฤตตั้งแต่ตีสองนะครับผมตีสามตีสี่ห้าถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีการเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวทันหรือการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับก็ทำให้มีความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าดูจากปริมาณน้ำที่ตอนนี้ที่ตัวอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มที่ท่องผานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองน่านนะครับซึ่งตัวเมืองน่านเนี่ยก็คาดว่าในสถานีที่ N1 นะครับที่สำนักงานป่าไม้เนี่ยตอนนี้ก็มีระดับประมาณ901ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีค่าสูงสุดภายในคืนนี้ครับผม
5: ครับตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่ท่าทางจะเฝ้าระวังที่อำเภอท่าวังผาใช่ไหมครับ
23: ครับตรงท่าวังผาแต่เนื่องตัวภาควังผาเองเนี่ยพื้นที่ที่เขาท่วมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่น้ำหลากนะครับเป็นสภาพเกษตรนะครับแต่จะมีบางส่วนในส่วนท่าวังผาตะวันตกนะครับทางฝั่งขวาของแม่น้ำน่านก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีบัญชาให้ทางจังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการบัญชาการซึ่งต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนตกเที่ยวเนี่ยตกแบบฉับพลันเลยนะครับเป็นลักษณะเหมือนเรนบอมที่ตกลงในพื้นที่นะครับถ้าดูจากสีฝนที่ตกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมเรียนนะครับว่าจะตัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผม
5: ทีนี้ทางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านทางสธนช.มีแผนเร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างไรครับไม่ให้เกิดผลกระทบที่ซ้ำซ้อนจากฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกครับ
23: คือตัวเชียงรายเนี่ยแม่น้ำส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่ของแม่น้ำโขงไม่ว่าเป็นแม่น้ำกกสายลวกแม่น้ำอิงนะครับซึ่งตรงนี้ดูจากฝนที่ตกแล้วเนี่ยไม่ได้มากจนถึงอุทกภัยเหมือนที่จังหวัดน่านนะครับผมส่วนตัวจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะถอดบทเรียนที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะแก้ไขตรงส่วนของแม่น้ำน่านอย่างไรโดยเฉพาะระบบเตือนภัยนะครับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการซักซ้อมใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ตัวเมืองน่านก็มีการซักซ้อมใหญ่นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านนายกตีเมืองน่านนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีการเฝ้าระวังมีการเตรียมการต่างๆที่จะเผชิญเหตุนะครับผมซึ่งที่เรียนนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะล้นที่กำแพงฝั่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประมาณ 10-20 เซนนะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเมืองเนี่ยน่าจะไม่ล้นแต่ก็อาจจะมีจุดที่ล้นเข้าตามท่อเทศบาลอะไรต่างๆบ้างตรงนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการประชุมร่วมกันกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วมีการโทรศัพท์สื่อสารกับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะบัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันครับผม
5: ครับนอกจากจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแล้วมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดไหนอีกไหมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
23: เขาก็มีจังหวัดพะเยานะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับและจังหวัดแพร่นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกหนักตอนเช้านะครับเมื่อกี้เนี่ยได้รับข่าวว่ามีน้ำหลากที่อำเภอปงนะครับผมซึ่งก็น้ำหลากท่วมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งน้ำพวกนี้ก็จะมาที่อำเภอสองอำเภอร้องฟางแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็จะมาสู่ที่วังชิ้นนะครับสวรรคโลกศรีสัชนาลัยที่แม่น้ำยมนะครับซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราได้หลีระบายที่เขื่อนศรีกิจไว้แล้วนะครับทำให้ปริมาณน้ำที่ถ้ามาเนี่ยเราก็จะผันไปสู่แม่น้ำด้านได้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ตัวแม่น้ำยมเองเนี่ยถ้าฝนไม่มากกว่านี้ก็เราสามารถที่จะบริหารจัดการในแม่น้ำยมได้ครับผม
5: ครับอย่างปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 61% ซึ่งน้อยกว่าปี68และยังมีช่องว่างรองรับอีกได้เยอะใช่ไหมครับ
23: ที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับเรามีช่องว่างอยู่ประมาณ 3,200 ซึ่งน้ำเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่ถึง500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างมากก็ประมาณสัก 2-300 ล้านนะครับยังรับน้ำได้สบายนะครับหรือแม้กระทั่งเขื่อนภูมิพลเองนะครับก็ยังมีความจุค่อนข้างน้อยมีประมาณ 55% นะครับผมก็ยังเราสามารถรับน้ำได้อีกเยอะครับผมตรงนี้ครับตรงน้ำจากเขื่อนเนี่ยมีเรามีการเขาเรียกใช้น้ำในช่วงของช่วงฝนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เรามีช่องว่างอยู่แม้ทั้งเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าสักก็ยังมีช่องว่างอยู่ครับเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะสามารถรับน้ำได้ครับผม
5: อันนี้ทางสธนช.เนี่ยจะบาลานซ์ยังไงครับระหว่างการพร่องน้ำหรือว่าการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วยครับ
23: เราไม่ค่อยพร่องน้ำเลยนะครับปีนี้เพราะเรารู้ว่าเป็นปีเอลนิโญแรงๆนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเราจะมีช่องว่างพอแล้วเราก็จะมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะไหลลงเหมือนที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเรามีช่องว่างเหลือประมาณ 3,200 กว่าล้านใช่ไหมครับผมซึ่งน้ำจากเที่ยวเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยที่ทางอุตุให้มาเนี่ยก็จะตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เนี่ยก็น่าจะที่เรียนนะครับว่าน้ำไม่น่าจะเกิน500ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่และในเดือนกันยายนเนี่ยก็ฝนตกในปีเอลนิโญเนี่ยจะตกเป็นกระจุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะตกแบบประเภทรวดเร็วเป็นคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนปีที่เป็นลานิญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างที่เรามีสำรองไว้เนี่ยก็เพียงพอทุกเขื่อนตามที่ได้เรียนนำเรียนนะครับ
5: ครับแล้วแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมเนี่ยจะขยับขึ้นไปพาดผ่านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนแต่ภาคเหนือก็ยังมีฝนตกบางแห่งการที่ฝนตกทางฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศไหมครับ
23: ก็มีผลครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้หารือกับทาง MRC นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมีการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนจิงหงที่อยู่ในจีนหรือเขื่อนไซยบุรีแล้วก็อีกรวมแล้ว13เขื่อนนะครับที่ตรงที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเรียนนะครับว่าการกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เรื่องของปริมาณที่น้ำไหลเข้านะครับปริมาณน้ำเก็บกักนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีการระบายน้ำที่ 11,583 ก็ถือยังไม่เยอะนะครับผมยังไม่ถึง 20,000 นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณเชียงคานหนองคายนครพนมมุกดาหารผงเกียมเนี่ยก็ลดต่ำกว่าวิกฤตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงในช่วง 1-5 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการนะครับโดยที่มีการที่ประสานกับทาง MRC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็วางแผนในการระบายล่วงหน้าครับผม
5: ครับแล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสธนช.ได้ประสานร่วมกับปภ.หรือชุนประธานเนี่ยในการแจ้งเตือนภัยประชาชนยังไงบ้างอะครับ
23: คือต้องเรียนนะครับว่าจุดนี้เองเป็นจุดที่เราจะต้องมาร่วมกันนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เรามีการคุยตั้งวอลลุ่มทั้งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและในพื้นที่นะครับผมทางกรมชลประทานที่เราทำงานร่วมกันนะครับที่เรียนนะครับว่าเราส่งข้อมูลเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ไประดับพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ 4:00 กว่านะครับผม

0: ามารถที่จะเตรียมการได้ทันนะครับผม
1: ครับและตลอดช่วงฤดูฝนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทางสทช.มีมาตรการนวัตกรรมหรือว่าระบบแดชบอร์ดติดตามน้ำตัวใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำภาคเหนือยังไงครับ
0: จริงๆเราใช้แนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกันนะครับผมแล้วก็มีการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับมีการต้องมีการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมตุกรมเจ้าการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมีการพูดคุยหารือนะครับตรงนี้เองเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์เนี่ยก็นัดประชุมที่นี่กับหน่วยงานร่วมต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องคือเราอาจจะมีจุดอ่อนหนึ่งประเทศเราที่เป็นเขตมรสุมนะครับแล้วก็ในส่วนบริเวณตอนบนที่เป็นภูเขาเนี่ยไอ้พวกเรดาร์คอมมาสีหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่องไปถึงได้เพราะมันอาจจะเจอเรื่องของภูเขานะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเรื่องดาวเทียมเนี่ยทางทิสตาก็สนับสนุนนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการแปรผลสู่ระดับพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราจะต้องนำมาเพิ่มอาจจะต้องเป็นเรื่องของเรดาร์คอมมาสีซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ราบนะครับเป็นภูเขาสูงต่างๆหรือเพราะในภาคเหนือเนี่ยมุมขององศาที่เป็นเรดาร์คอมมาสีเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจำเป็นต้องปรับแก้หรือแก้ไขในเรื่องการพยากรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: เหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่มีให้เห็นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่ซ่อนอยู่สังคมจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอาจเป็นเพียงภาพที่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำแต่คำถามสำคัญกว่าคือแล้วใต้ผิวน้ำนั้นยังมีอะไรที่สังคมมองไม่เห็นยังมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาและกำลังส่งสัญญาณถึงความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเหตุผลที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดเวทีอย่ารอให้เกิดเหตุเห็นสัญญาณเชื่อมการดูแลสร้างความปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรงเพื่อเสนอแนวทางให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันความรุนแรงอย่างเป็นระบบโดยนายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการสสส.ระบุว่าการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแยกส่วนได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
5: เราจะสามารถดูแลเยาวชนเราให้เป็นทุนมนุษย์ทุนทางสังคมที่จะส่งต่อสิ่งดีงามให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างไรผมคิดว่าอยู่ในมือของภาคีแล้วก็หน่วยต่างๆที่ต้องมีจิ๊กซอที่มาสานพลังกันและจับมือกันในการที่จะแก้ปัญหานี้นะครับโดยไม่โทษใคร
4: ทางนี้ได้เสนอให้สร้าง3ด่านความปลอดภัยเริ่มจากด่านครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กกล้าพูดและกล้าขอความช่วยเหลือด่านโรงเรียนเปลี่ยนจากคอยปัญหาเป็นการป้องกันเชิงรุกผ่านกิจกรรมโฮมรูมสร้างความสัมพันธ์และคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงมีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแลมีระบบส่งต่อเมื่อโรงเรียนไม่สามารถรับมือได้และด่านสุดท้ายชุมชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตและแจ้งเหตุสร้างพื้นที่ให้เด็กใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดอย่างสร้างสรรค์และเนื่องจากโลกของเด็กวันนี้ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่ต้องจับตาพิเศษด้านนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่แสดงออกมาให้เห็นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซ่อนอยู่จึงเสนอให้ระบบดูแลเด็กทำงานเชิงรุกเพื่อให้เห็นสัญญาณคัดกรองเชื่อมต่อและช่วยเหลือเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
6: ถ้าเราดูดีๆเราเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีอาการของปัญหาเนี่ยเยอะมากเลยที่เราเห็นสกูลชูตติ้งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปแยกส่วนแก้ทีละปัญหาในที่สุดโรงเรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาจริงๆได้สักอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมด
4: ขณะที่ผลสำรวจเยาวชนปี2568โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว

0: หรือ Kids for Kids พบว่าความเครียดด้านการศึกษาและการทำงานเพิ่มจากระดับ3ในปี2566เป็นระดับ4ในปี2568ความเครียดด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3สะท้อนว่าการดูแลปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากทุกคนสามารถรับช่วงต่อกันได้ครอบครัวเห็นโรงเรียนช่วยชุมชนเชื่อมต่อและรัฐทำให้ระบบทำงานไร้รอยต่อนี่คืออีกก้าวของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสังคมไทยที่ลดความรุนแรงอย่างยั่งยืนนารุมนอุดมพรรายงาน
1: สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียนร่วมกำหนดกรอบในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแก้ปัญหาการใช้ AI สร้างข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันไม่เว้นแม้เรื่องของกฎหมายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีล้วนเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียกับทุกระดับในสังคมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายจึงไม่อาจหยุดนิ่งได้สมาคมกฎหมายอาเซียนจึงร่วมกันจัดการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการถกแถลงทิศทางกฎหมายยุคใหม่และในการประชุมปีนี้ไทยได้รับบทบาทสำคัญให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายพงเดชวานิชกิติกูลประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อว่าไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกฎหมายของอาเซียนอีกทั้งไทยยังมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างทางกฎหมายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน
4: แต่คำว่าศูนย์กลางกฎหมายอาเซียนไม่ได้หมายความว่าไทยเราจะเป็นผู้กำหนดทิศทางให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างระบบกฎหมายนั้นจุดแข็งของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะครับตลอดจนประสบการณ์ของศาลนั้นเป้าหมายสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่การทำให้กฎหมายของทุกประเทศนี้เหมือนกันนะครับแต่คือการทำให้ระบบกฎหมายของเราเนี่ยเชื่อมโยงกันและก็สามารถร่วมกันตอบสนองต่อปัญหาข้ามพรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับการ generative AI ซึ่งประธานสมาคมกฎหมายอาเซียนเล่าว่าภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยระบบรวมถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความเหลื่อมล้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว
4: ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีกรอบ AI governance นะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่อง human oversight นะครับเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนหลังความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
3: ผลความสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้ไทยไม่เพียงแต่แสดงศักยภาพในฐานะเจ้าภาพเท่านั้นแต่ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการสมาคมกฎหมายอาเซียนและหัวใจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิ์ความสมดุลระหว่างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจกับความรับผิดชอบและความสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับการเคารพในหลักอธิปไตยและความแตกต่างของแต่ละประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ต่างเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบันกำลังกดดันให้ชาติพันธมิตรต้องเลือกข้างซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งขั้วด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา AI ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐร่างจดหมายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเตรียมส่งให้กับ35ประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะรวมทั้งประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือไม่ผูกมัดแพคซิริก้าที่นำโดยสหรัฐซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโมเดล AI เซมิคอนดักเตอร์และแร่ธาตุสำคัญกับประเทศอื่นๆที่แสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้าน AI กับสหรัฐแม้ร่างจดหมายฉบับนี้จะไม่ได้ระบุเจาะจงถึงประเทศจีนแต่ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อตัดกำลังของจีนในการสร้างเทคโนโลยี AI ที่มีความล้ำสมัยซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบทางการทหารหรือเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็เหมือนเป็นการยื่นคำขาดให้ประเทศต่างๆตัดสินใจเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เลือกเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนจะถูกกีดกันออกจากกลุ่มพันธมิตรด้าน AI ที่นำโดยสหรัฐซึ่งจะเห็นได้จากการที่ร่างจดหมายฉบับนี้ระบุว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใดเลยซึ่งการลงนามปฏิญญาแพ็กซิลิก้าไม่ใช่เพียงการสมัครสมาชิกแต่เป็นการให้คำมั่นสัญญาพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศตัดสินใจในประเด็น AI โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งการเป็นสมาชิกความตกลงด้าน AI กับสหรัฐไม่สามารถถือครองควบคู่กับการเป็นสมาชิกของความตกลงอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกับความตกลงของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนจะส่งร่างจดหมายฉบับดังกล่าวเมื่อใดหรือจะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนส่งหรือไม่เนื่องจากร่างจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการระบุวันที่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารภายในที่โล่ไหลออกไปด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันระบุว่าจีนคัดค้านการนำประเด็นการค้าและเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นทางการเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีแต่จะขัดขวางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ในระดับโลกและไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดเลยส่วนสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำกรุงวอชิงตันไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวซึ่งคาซัคสถานเป็นประเทศเดียวที่เข้าร่วมกับปฏิญญาแพ็กซิลิก้าของสหรัฐและองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกของจีนทั้งนี้การแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเนื่องจากโมเดล AI แบบ Open Weight ของจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโมเดล AI มาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของตนและปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและไล่กวดโมเดล AI ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐจากนี้ไปสมรภูมิเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีแต่เข้มข้นยิ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่ให้พันธมิตรทั่วโลกต้องเลือกข้ามผ่านข้อตกลงความร่วมมือดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสมดุลด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสองชาติมหาอำนาจธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
11: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามแล้วมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพงพันใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะในอำเภอปัวนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักหนาสาหัสกันพอสมควรนะฮะเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้นน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะอำเภอปัวท่านนายกก็มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณยศชนัน
2: ครับ
1: วงสวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแท็กทีมกันดูแลในพื้นที่นะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับ
1: อีกฝั่งนึงฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับอธิบดีปภ.ครับคุณ
2: ธีรพัฒน์คชมาศ
1: ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านทั้งคืนนะครับแล้วก็สั่งการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการทำงานเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงตีหนึ่งตีสองนะฮะท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังลงพื้นที่อยู่นะครับตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมกันตีหนึ่งสี่สิบห้าตีสองกว่าๆเนี่ยยังไม่ได้หลับได้นอนกันนะฮะแล้วก็วันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้คุยกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อตีสองตีสามเนี่ยท่านยังปฏิบัติภารกิจอยู
2: ่
1: นะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องของการระดมความช่วยเหลือในพื้นที่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำไปถึงไหนแล้วล่าสุดเนี่ยน้ำในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยก็ปรับระดับลดลงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาก็คาดการนะครับคาดการว่าเช้านี้น้ำน่าจะไปถึงอำเภอเวียงสานะครับแต่ล่าสุดของล่าสุดตีห้าครึ่งฮะน้ำเริ่มเข้าไปสู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับอันนี้มาจากวัดภูมินวัดภูมินเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านระดับน้ำประมาณ30เซนติเมตรยังไม่เข้าไปในโบสถ์นะฮะมีพระหนุ่มแล้วก็เนนน้อยฮะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะฮะ
2: ครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์สั่งการจุดเดียวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองที่บริเวณสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีการเฝ้าติดตามตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะติดตามไปตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ว่าจังหวัดน่านก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องมีการแถลงข่าวกันอัปเดตเรียลไทม์นะครับในตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าพอเกิดเหตุการที่จะมีการเข้าสู่เทศบาลในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่า 50-60 เซนติเมตรเลยนะครับที่จะมีความน้ำที่จะมีสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของท่านรองนายกยศชนันที่เป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็มีการดูแลแล้วก็มีการมอบหมายนะครับให้มีการย้ายกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางก็สำคัญนะคุณสมบูรณ์นะ
1: ติดเตียง
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็ ็จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับมีมูลนิธิพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับนำอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำน่านหลังน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรนะฮะอันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะฮะส่วนวันนี้นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและคณะนะฮะเช้านี้นะครับก็จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะฟังดีๆนะครับว่าที่ไหนครับที่น้ำกำลังจะไปถึงและถึงแล้วนะครับก็คืออำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะครับสองพื้นที่นี้ฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาสู่ในพื้นที่แล้วนะครับอำเภอเวียงสากับเมืองน่านนะครับท่านก็จะลงไปตรวจดูแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะฮะแล้วก็จะไปดูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับน่าจะใช้จุดตรงนี้เป็นจุดติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นพื้นที่สั่งการดูแลความช่วยเหลือต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็จะไปที่ท่าวังผาอีกนะฮะช่วง11โมงนะครับไปที่ท่าวังผาแล้วก็ไปตรวจพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยที่หอประชุมอำเภอท่าวังผานะฮะอ
2: ัน
1: นี้เป็นกำหนดการนะฮะของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอ๋อตอนเย็นนะฮะช่วงบ่ายก็จะไปมอบถุงยางชีพที่เทศบาลเมืองน่านนะฮะแล้วก็ไปที่ชุมชนภูมินท่าลี่เพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนยังคงวิกฤตเส้นทางไหนถูกตัดขาดการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการประชุมเมื่อคืนนี้รัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันสดๆเลยครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพงพลคุณนัทพลครับ
2: ครับท่านครับสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วครับท่าน
3: ตอนนี้น้ำขึ้นลงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้ลดลงแต่ว่าสถานการณ์ที่น่าดีใจก็คือทางตอนเหนือเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือประมาณสัก 7-8 เซนต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ายินดีอยู่นะครับหากไม่มีกรณีที่มีน้ำระหว่างเส้นทางระหว่างจุด N64 มาถึง N1 แทรกเข้ามาหรือว่ามีฝนตกแทรกเข้ามาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับเราคงจะสามารถคืนสภาพได้แล้วก็ทำการฟื้นฟูได้ภายในประมาณ5ชั่วโมงจากนี้ไปครับ
1: ครับท่านนายกฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่1-2ยังไม่ได้หลับได้นอนกันเป็นยังไงบ้างฮะช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยฮะ
3: ท่านรองนายกนะครับท่านยศนันท์นะครับท่านได้มาดูที่ศูนย์พักพิงแล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมกับการสั่งราชการในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตงบประมาณนะครับต่อกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งการรายงานสถานการณ์ก็ได้รายงานให้ท่านทราบนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปก็คืออำเภอเวียงสาซึ่งก็ทราบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือท่านรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3นะครับท่านเกษตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลปภ.นะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยท่านได้ลงมาอยู่กับพวกเราตลอดและท่านสั่งราชการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีมกู้ชีพกู้ภัยจากทั่วประเทศได้ระดมเข้ามานะครับในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับว่าหากสถานการณ์นี้มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับตามที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนจนถึงวันที่21นะครับก็จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้ามีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจำเป็นที่จะต้องอพยพผู้คนหรือว่าการที่จะต้องส่งต่ออาหารน้ำดื่มไปกับพี่น้องประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงตัวอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ก็เฝ้าระวังที่อำเภอเวียงสานะครับเฝ้าที่ระวังเรื่องอำเภอเวียงสาต่อไปนะครับท่านอยู่กับเราถึง14:00นะครับ14:00ท่านลงดูพื้นที่ของอำเภอภูเพียงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีน้ำท่วมค่อนข้างมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสั่งให้ระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการจัดหาน้ำนะครับเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในการที่จะล้างบ้านอย่าให้เหมือนปีที่แล้วนะครับและส่วนของทีมต่างๆเหล่านี้ ของทีมปภ.ทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ระดมแล้วเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและสูบน้ำออกตามที่ท่านผู้ราชการจังหวัดได้ร้องขอด้วยครับ
2: ครับฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังมีตกอยู่บ้างไหมครับ
3: ฟ้าฝนตกนิดๆหน่อยๆตามบางจุดบางพื้นที่ซึ่งกลางคืนเนี่ยก็มีบางส่วนที่ตกนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าก่อให้เกิดความน่ากังวลใจนะครับ
2: ครับ
3: น้ำก็น่าจะลดลงตามลำดับนะครับมันขึ้นมาตอนนี้มันจริงๆควรจะลดลงไปตั้งแต่ตีสองแล้วนะครับ
2: ครับ
3: แต่ปรากฏว่าก็ขึ้นมาอีกเนื่องจากว่ามีน้ำแทรกระหว่างทางมานะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองมีการฝนตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งตัวนะครับส่งตัวแล้วคาดว่าในชั่วโมงต่อไปเนี่ยน่าจะค่อยๆลดลงนะครับใช้เวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับในการที่จะเข้าไปเคลียร์หรือฟื้นฟูบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะถ้าไม่มีฝนตกเข้ามาเสริมครับ
1: ครับในพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำกำลังทะลักเข้าไปเนี่ยคืออำเภอเวียงสากับที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฮะท่านฮะ
3: เรากำลังติดตามเนื่องจากว่าน้ำยังล้นตลิ่งยังไหลเข้ามาอยู่นะครับไหลแล้วก็ยังเพิ่มระดับขึ้นอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่จุดวัดระดับเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดลงนะครับถ้าการจุดวัดระดับลดลงถึงประมาณ8.30 เมตรนะครับก
2: ็
3: ทางที่ N1 นะครับเทศบาลเมืองน่านก็จะสามารถที่จะสูบน้ำออกแล้วไม่มีน้ำเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับก็ภาวนานะครับว่าไม่ให้มีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับในส่วนของอำเภอภูเพียงก็ลดลงตามสถานการณ์ของจุดวัดระดับน้ำนะครับตามการขึ้นเพิ่มตัวของระดับน้ำของแม่น้ำลำน่านนะครับทางอำเภอเวียงสาเนี่ยเนื่องจากว่ามีลำน้ำค่อนข้างกว้างนะครับแล้วไม่มีน้ำว้ากับน้ำสาเข้าเสริมเนี่ยทางเวียงสาอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งยกเว้นฝั่งที่ฝั่งบ้านแถวตำบลไหลน่านฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองนะครับอาจจะมีปัญหาน้ำเข้าในพื้นที่บ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทางแต่ทุกคนมีการระบบการแจ้งเตือนแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่อยู่แล้วตลอดทั้งคืนครับ
1: ครับระบบแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เป็นยังไงบ้างฮะในพื้นที่ฮะ
3: ก็มีความทันท่วงทีแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับนะครับถึงแม้ว่าการคาดการณ์บางส่วนของหน่วยงานอาจจะมีการประเมินที่สูงเกินนะครับแต่ว่าก็เป็นประโยชน์ดีอยู่นะครับแล้วระบบแจ้งเตือนที่ผสมผสานโดยใช้รถแห่โดยใช้เสียงตามสายของชุมชนใช้ไลน์ของในชุมชนซึ่งเวลาการส่งต่อต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวเซลล์บอร์ดคาร์ดเองก็ไม่ได้เขียนข้อความอะไรเยอะแต่เป็นอ่านแล้วเข้าใจดีนะครับและรู้ทันสถานการณ์ครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดนี่ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลกันอย่างทั่วถึงครับ
2: ครับจุดพักพิงจุดช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางตรงนี้มีการจัดเตรียมไว้หรือยังครับท่าน
3: จุดพักพิงจุดช่วยเหลือกลุ่มปอบางตอนนี้เนี่ยข้อมูลจุดปอบางในเขตเทศบาลเรามี33ท่านนะครับเราได้แจ้งแล้วก็ขอทำการอพยพเนื่องจากว่าอาจจะมีความเสี่ยงถ้าหากกรณีน้ำท่วมแล้วเชี่ยวเนี่ยการขอในระหว่างที่น้ำไหลรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของการช่วยเหลือและมีความเสี่ยงนะครับเรารับออกมาก่อนในขณะที่น้ำยังไม่ท่วมนะครับจากการคาดการณ์ของเรารู้ว่าน้ำท่วมแน่นอนนะครับเราจึงได้ขอเอารถของเทศบาลไปรับเราจัดเตรียมสถานที่นะครับโดยความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลน่านกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ
2: ์
3: นะครับ
2: ครับและในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆกำลังพลต่างๆที่อยากได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ในส่วนของฝั่งเมืองน่านนะครับมีต้องการอะไรจากส่วนกลางหรือว่าทางจังหวัดในการสนับสนุนบ้างครับ
3: ตอนนี้สิ่งที่หลังจากนำรถลงไปนะครับการฟื้นฟูการจัดการขยะการจัดการดินโคลนที่เข้ามาในตัวเมืองจำเป็นที่ต้องล้างแล้วก็ขนขยะออกนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูให้เร็วที่สุดเพื่อคืนสภาพและความมั่นใจเนื่องจากว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเนี่ยมีการท่วมมา3ปีติดกันนะครับและหนักที่สุดก็คือปี2568คือปีที่แล้วนะครับปี67 68แล้วก็69 นะครับต้องถือว่ามันลดความเชื่อมั่นของการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าถ้าเขาเจออย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาคงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติและลดความสูญเสียลดความรุนแรงมีการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วเยียวยาดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผมคิดว่าเขายังจะกล้าสู้ต่อแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้สามารถที่จะประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะครับร้านค้าผู้ประกอบการด้านอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ปีนี้ก็น้อยกว่าปี2567น้อยกว่าปี2568นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามีการเตรียมการที่มีที่ได้ดีพอสมควรเลยครับ
2: ครับท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนที่รับฟังพวกเราอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะช่วยเหลือหรือว่าอยากจะสนับสนุนสิ่งของครับท่านมีจุดที่จะสามารถช่วยเหลือตรงไหนหรือว่าช่องทางไหนบ้างครับท่าน
3: ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เทศบาลเมืองน่านนะครับโดยใช้ย้ายรถดับเพลิงออกทั้งหมดแล้วก็เป็นศูนย์ที่ประกอบอาหารนะครับศูนย์ที่ประกอบอาหารในการที่จะเลี้ยงทั้งดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับชุดกู้ภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากระหว่างที่การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารเนื่องจากว่าถ้ากลับไปทานอาหารที่ตั้งเช่นกรณีของทหารเองเนี่ยก็จะลำบากนะครับเราจำเป็นที่จะต้องประกอบอาหารนะครับหรือว่าจัดหาอาหารข้าวกล่องอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เขานะครับในส่วนของกลุ่มชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบริจาคอาหารเข้าปลาอาหารได้นะครับสำหรับการที่บริจาคเงินนะครับเราก็จะนำเงินเนี่ยไปซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับ
1: ครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับก็ติดน้ำท่วมจังหวัดน่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอปัวตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนนะครับต่อไปเราจะต้องดูเรื่องของการเยียวยาในพื้นที่เรื่องของดินโคลนเนี่ยที่ยังคงติดในบ้านนะครับตรงนี้ต้องมีทางด้านของจังหวัดแล้วก็อบต. อบจ.เทศบาลเนี่ยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเพราะว่าน้ำท่วมพอน้ำลดทีไรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในบ้านเพราะว่ามีโคลนเนี่ยอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รถราต่างๆเนี่ยเสียหายนะครับตรงนี้ก็ต้องรอความการเยียวยาจากทางจังหวัดนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยรายการหมุนตามวันช่วง 15:00 น.เดี๋ยวเราก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ต่อให้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่แล้วก็คุณเหมือนใจวงใหญ่นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ประธานบ้านมหาดไทยจังหวัดน่านแล้วก็คุณเปิ้ลนาคอนนะคุณเปิ้ลนาคอนนิดาราแล้วก็นักเจ็ตสกีนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่สถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านนะครับก็บอกว่าคุณเจเศรษฐ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าปริ่มน้ำในแนวคันน้ำนะฮะก็พูดง่ายๆก็ไปดูเรื่องของระดับน้ำในพื้นที่นะฮะแล้วก็อยากจะให้ชาวเมืองน่านนะครับไม่ต้องประสบปัญหาซ้ำซากทุกปีนะฮะก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับส่วนพื้นที่ต่อไปเนี่ยที่ท่านจะลงไปดูวันนี้นะฮะก็เป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับเป็นพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะครับที่น้ำตอนนี้ไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการอพยพนะฮะประชาชนเนี่ยไปที่ปลอดภัยแล้วก็มีจุดหลักคือศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองน่านนะครับมีสายด่วนด้วยนะฮะสายด่วนวอร์รูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนน่านตลอด24ชั่วโมงหมายเลขสายด่วนฮะจดกันไว้ฮะตัวเลขหลายหลักหน่อยนะครับ
2: 0547161714
1: ฮะ
2: ครับ
1: 0547161745อันนี้วอร์รูมจังหวัดน่านนะฮะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: แล้วก็คุณยศชนัน
2: ท์คุ
1: ณยศชนันท์ก็ไปกับคุณสุริยะเหมือนกัน
2: ใช่
1: นะฮะอันนี้ต้องพูดอีกฝากฝั่งนึงด้วยแล้วคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีอว.แล้วก็คุณสุริยะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์
1: ก็ลงพื้นที่นะฮะลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปกำกับดูแลแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะฮะอันนี้ในพื้นที่อันนี้คือหลักๆที่ลงพื้นที่กันในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้ก็จะมีการมอบถุงยางชีพนะฮะที่จุดต่างๆนะครับก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะฮะเห็นว่าปริมาณฝนเนี่ย300มิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอปัวและอีกพื้นที่นึงเนี่ยอยู่ประมาณ400มิลลิเมตรด้วยนะครับถือว่าฝนก็ตกในความรุนแรงมากแล้วก็ในระยะสั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับก็เป็นกำลังใจฮะให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับขอแสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านทุกคนนะฮะ
2: ครับแล้วก็ในช่วง9โมงนี้นะครับน้ำจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะนะครับที่อำเภอเวียงสาทางด้านคุณยศชนันนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการเหมือนให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการเรียนรู้และก็การเตรียมรับมือนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางรองนายกชนันท์เองหรือว่าฝั่งทางมท.3
1: ค
2: ุณเจเศรษฐ์สุดท้ายคือรัฐบาล
1: ครับ
2: นะร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชน
1: แน่นอนถ้านายกอยู่เมืองไทยเนี่ยผมว่าท่านลงไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ผมว่าท่านลงไปแล้วพอดีท่านอยู่ที่นิวซีแลนด
2: ์
1: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็แต่ท่านอยู่ที่โน่นเนี่ยท่านก็ยังสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยให้หมดไปโดยเร็ว
2: นะ
1: เดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าน้ำในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันก็ไหลไปเรื่อยนะฮะอำเภอปัวก็คลี่คลายไปแล้วเนี่ยอำเภอต่อไปเนี่ยก็คืออำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอเมืองน่านนะถ้าวังผานี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแนวน้ำด้วยหรือเปล่า
2: เมื่อวาน
1: แสดงว่าวันนี้ก็น่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วนะครับส่วนเรื่องของให้ความช่วยเหลือประชาชนเราก็พูดไปแล้วอีกเรื่องนึงฮะอาหารการกินเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเนี่ยราคาแพงทุกทีมาม่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนน้ำท่วม54กรุงเทพเนี่ยก็บอกว่ามาม่าสมัยนั้นนะฮะห่อละ80ห่อละ100นะฮะก็ต้องซื้อฮะ
2: ตุนใช่ไหม
1: ไม่มีจะกินฮะไม่มีจะกินแต่ว่าทางจังหวัดก็บอกว่ามีศูนย์พักพิงที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วแต่กันอย่ากันนั้นเลยฮะเพราะว่ายังมีบางส่วนเนี่ยเขาก็ตกหล่นคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็สั่งให้กระทรวงพาณิชย์นะฮะแล้วก็กรมการค้าภายในรับมือผลกระทบน้ำท่วมจังหวัดน่านนะครับให้ระดมสินค้าที่จำเป็นที่ขาดแคลนเนี่ยเวลาคุณไปเซเว่นเนี่ยในห่วงของน้ำท่วมในพื้นที่นะฮะคือมันน้ำมันท่วมเนี่ยร้านค้าร้านรวงเนี่ยมันก็ไปกับน้ำหมดนะฮะสินค้าไอ้ที่เหลือเนี่ยคนก็แห่กันไปนะฮะบนเชลฟ์วางของในเซเว่นหรือในร้านขายของชำต่างๆก
2: ็
1: เลี่ยงหมดเลยฮะ
2: ค
1: ือมีตังก็ซื้อไม่ได้หรือว่าถ้ามีตังเนี่ยก็จะต้องไปหาแบบแพงๆอ
2: ่
1: ะบางคนเขาก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละที่ขายของเนี่ยในราคาที่ค่อนข้างแพงคือของมันหายากเนี่ยมันก็แพงเป็นธรรมดาแหละกรมการค้าภายในจะไปกำกับดูแลตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่กันนั้นเลยเนี่ยก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไปถึงมือประชาชนก็ร่วมกับเอกชนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปเพิ่มเติมให้เพียงพอนะฮะอันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะระดมสินค้าจำเป็นแล้วก็สินค้าขาดแคลนแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านโดยด่วนนะคร
2: ับ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
10: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
12: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านวัชริตเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้คุณวัชริตพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณสมพลครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์ครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
13: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทยสิงคโปร์เนี่ยครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Information Officers Exchange Program หรือ IOEP เนี่ยครับ เป็นหนึ่งในโครงการครับภายใต้กรอบใหญ่เลยซึ่งกรอบใหญ่เนี่ยเรียกว่าCivil Service Exchange Program หรืออาจจะได้คุ้นหูกันในชื่อโครงการ CSEP นะครับผม
1: ครับ
13: ซึ่งโครงการ CSEP นะครับเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยสิงคโปร์ครับที่ดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2547ครับผม
1: ครับ
13: ก็20กว่าปีแล้วครับผมโดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สารนิเทศของทั้งสองประเทศได้สร้างเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันครับโดยเฉพาะในการสื่อสารภาครัฐแล้วก็การสื่อสารกับภาคประชาชนครับ
1: ครับมีคำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศในบริบทนี้ด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับไหนบ้างครับ
13: คำว่าเจ้าหน้าที่สารนิเทศเนี่ยครับมีในบริบทนี้มีตีความได้ค่อนข้างกว้างครับ
1: ครับ
13: เราไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนเท่านั้นครับ
1: ครับ
13: แต่ยังครอบคลุมผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาครัฐการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะตลอดจนการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลโดยจะเห็นได้จากองค์ประกอบของผู้แทนไทยที่ไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับ
1: ซึ่
13: งจะไม่ได้มีเฉพาะ เจ้าหน้าที่จากกรมสารเทศกระทรวงการต่างประเทศครับแต่เรายังได้เชิญผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆครับที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการสื่อสารเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับเช่นผู้แทนจากสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะถือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภาครัฐในภาพรวมครับ
14: ครับในการจัดการครั้งนี้นะครับโครงการนี้ที่ท่านบอกว่ามีมา20ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็โครงการก็สะดุดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่มีการจัดขึ้นก็คือปี2561แล้วก็มีการจัดอีกครั้งหนึ่งก็คือในห้วงของวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า8ปีที่ห่างหายกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะในการจัดในครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะมีความพิเศษยังไงมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับสำหรับการจัดงานเมื่อวันที่20ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมา
13: ครับก็ขอเรียนตามนี้ครับคือการจัดโครงการครั้งนี้ครับถือว่ามีความสำคัญมากครับอย่างที่คุณสองคนได้เรียนไปครับเพราะว่ามันเป็นการกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งครับในรอบ8ปีครับ
14: คร
13: ับจากที่ไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2561ครับผมแล้วก็โครงการเนี่ยได้หยุดชะงักไปในช่วงของโควิด19ครับซึ่งในช่วง8ปีที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนทราบครับภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครับซึ่งเราได้เห็นจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียการเกิดขึ้นของ AI รวมถึงความรวดเร็วของการแพร่กระจายของเฟคนิวส
14: ์
13: ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับทำให้บทบาทของเจ้าหน้าที่สารเทศในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีไดนามิกมากขึ้นกว่าเดิมครับผ
14: ม
13: โดยปีนี้ครับผมหัวข้อหลักของการแลกเปลี่ยนเนี่ยจึงเน้นไปที่สามประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสิงคโปร์ครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการรับมือกับข้อมูลเท็จแล้วก็ข้อมูลบิดเบือนครับผม
14: ครับ
13: misinformation disinformation สองก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ครับแล้วก็สามก็คือการจัดการกับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ครับซึ่งทั้งสามเรื่องเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับในภูมิทัศน์ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่สารเทศในวันนี้ครับคือเราต้องมีความรวดเร็วครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วนั้นเนี่ยด้วยความถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับเพราะประชาชนเนี่ยสามารถรับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาครับขณะที่พวกเฟคนิวส์เนี่ยก็สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเช่นเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนในปีนี้ครับคือทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายไทยและสิงคโปร์เนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยเป็นทั้งโอกาสหรือก็ความท้าทายครับ
14: ครับ
13: ในด้านหนึ่งก็คือ AI เนี่ยสามารถช่วยติดตามวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลจำนวนมากครับทำให้เจ้าหน้าที่สารเทศเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งครับ AI เนี่ยก็ถูกใช้เพื่อสร้างเฟกนิวส์หรือว่าดีเฟกต่างๆที่มีความสมจริงมากขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยกับสิงคโปร์เนี่ยก็เลยมองว่าเราไม่ควรมองเทคโนโลยีเนี่ยในมิติของเครื่องมือเท่านั้นนะครับแต่เราต้องมองควบคู่กันไปทางอีโคซิสเต็มครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นสอดมีความเห็นที่สอดคล้องกันนะครับว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์มากกว่าเข้ามาแทนที่บทบาทของมนุษย์โดยสิ้นเชิงครับ
14: ครับหลังโควิดเนี่ยนะฮะท่านเห็นไหมฮะว่ารู้สึกว่าโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับสิ่งที่เราได้รู้สิ่งที่เราได้อบรมมาเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเลยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการสื่อสารต่างๆเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องยึดหลักความรวดเร็วถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนะฮะพอโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยในที่ประชุมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่สารนิเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ในอนาคตไหมครับว่าจะมีแนวทางแล้วก็ทิศทางไหนบ้างครับ
13: ครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามีหลายประเด็นไหนครับที่สามารถต่อยอดได้ครับเพราะว่าไทยและสิงคโปร์เนี่ยเราเผชิญความท้าทายในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่คล้ายกันครับถึงแม้ว่าบริบทของทั้งสองประเทศเนี่ยจะแตกต่างกันครับผม
14: ครับ
13: ประการแรกครับก็คือหนึ่งก็คือการจัดการกับ ข้อมูลเท็จและก็ข้อมูลบิดเบือนหรือ fake news ครับรวมถึงการจัดการกับพวกเรื่องออนไลน์ scam ด้วยครับ
14: ครับ
13: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาเหล่านี้มีลักษณะเป็นลักษณะข้ามพรมแดนมากขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับต่อการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ประเด็นที่สองครับก็คือการใช้ AI แล้วก็การใช้data analytics ในการสื่อสารภาครัฐครับโดยเฉพาะการใช้ AI เนี่ยเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าใจข้อกังวลของประชาชนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
14: ครับ
13: ประเด็นที่3อันนี้ผมว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจที่สุดครับ
14: คือ
13: ประเด็นของการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับหรือที่เราเรียกว่า crisis communication นี่แหละครับ
14: ครับ
13: ผมมองว่าสิงคโปร์เนี่ยมีประสบการณ์ที่น่าสนใจมากครับในการประสานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานครับเพื่อให้รัฐบาลเขาเนี่ยสามารถสื่อสารเป็นทิศทางเดียวกัน
14: ครับ
13: โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเวลาที่ต้องการสื่อสารประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่ามีความอ่อนไหวสูงครับ
14: ครับ
13: โดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือในช่วงโควิด-19 เนี่ยครับหรือว่าในช่วงสถานการณ์ในตะวันตกกลางที่เพิ่งผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของเขาได้อย่างดีเลยครับผม
14: ครับ
13: นอกจากนี้ครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับไทยโดยตรงครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยกำลังเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าครับแล้วก็ไทยเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนถัดจากสิงคโปร์ครับก็คือไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2571ครับทางนี้ครับเราจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันครับเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ครับในช่วงการเป็นประธานอาเซียนซึ่งเนี่ยครับถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทยเลยครับผม
14: ครับ
13: แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังเห็นพ้องว่าโครงการเนี่ยครับควรดำเนินอย่างต่อเนื่องครับเพราะนอกจากการแลกเปลี่ยนองความรู้แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเครือข่ายครับระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงของทั้งสองประเทศครับซึ่งสามารถนำไปสู่ความร่วมมือในประเด็นอื่นได้ต่อไปในอนาคตครับ
14: ครับมีประเด็นใดที่ประเทศไทยได้เรียนรู้จากโครงการนี้และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของประเทศไทยได้บ้างครับ
13: สำหรับผมนะครับขอเรียนว่าผมมองว่ามี3บทเรียนสำคัญครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยได้ประการแรกครับผมคือผมมองว่าการสื่อสารภาครัฐเนี่ยต้องมีการบูรณาการมากขึ้นครับ
14: ครับ
13: สิ่งที่น่าสนใจจากสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์มีแนวทางที่เขาเรียกว่าCore of Government Communication หรือการสื่อสารแบบองค์รวมครับโดยกระทรวงที่ทางผู้แทนไทยได้ไปพบเนี่ยครับก็คือกระทรวงพัฒนาการดิจิทัลและสารสนเทศเนี่ยครับของสิงคโปร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางครับในการกำหนดทิศทางแล้วก็ประสานการสื่อสารในภาพรวมของรัฐบาลครับ
14: ครับ
13: โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญหรือในภาวะวิกฤตเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องกันครับอีกแนวปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจครับและผมคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของไทยได้ครับคือสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐเนี่ยในฐานะบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีระบบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ครับหรือที่เราเรียกว่า rotation เนี่ยครับ
14: ครับ
13: หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารของเขาเนี่ยไปปฏิบัติงานตามกระทรวงต่างๆทุกๆ1-2 ปีครับ
14: ครับ
13: เช่นเจ้าหน้าที่สายเที่ยวอยู่ในกระทรวงนี้2ปีเวียนเปลี่ยนไปอยู่กระทรวงอื่นๆวนไปวนมาทุก1-2 ปี
14: ครับ
13: ซึ่งการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าใจทั้งงานเชิงนโยบายและงานการสื่อสารครับรวมถึงช่วยถ่ายทอดแนวทางการสื่อสารถ่ายทอดมาตรฐานแล้วก็สร้างเ

0: แนวทางการสื่อสารภาครัฐในภาครวมครับแล้วก็ประการที่3ครับประการสุดท้ายผมมองว่าการรับมือกับข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวครับสิงคโปร์เนี่ยใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งเทคโนโลยีมากำกับดูแลแพลตฟอร์มในการสร้าง awareness การสร้าง media literacy รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐควบคู่กันไปครับประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถึงเราจะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่จากการที่ไปหารือมาครับประชาชนเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของออนไลน์แกมค่อนข้างเยอะเลยครับผม
1: ครับ
0: รวมถึงตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าพวกเฟคนิวส์ค่อนข้างเยอะครับผมแสดงให้เห็นครับว่าการสร้างความรู้เท่าทันเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอครับแต่เราต้องมีระบบนิเวศนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือได้ครับสุดท้ายครับผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการจากโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ครับคือเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากครับ
1: ครับ
0: แต่หัวใจของการสื่อสารภาครัฐยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นครับไม่ว่าเราจะใช้ AI ใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ตามครับเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสารก็คือต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งโครงการเนี่ยครับเปิดโอกาสเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจริงครับซึ่งหลายความท้าทายที่เราเผชิญในปัจจุบันเนี่ยครับล้วนเป็นประเด็นที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสามารถรับมือได้เพียงลำพังครับการมีเครือข่ายแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับจึงมีความสำคัญอย่างมากครับและเป็นเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ของการสานต่อโครงการนี้ร่วมกันต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับนี่คือโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนไทยกับสิงคโปร์นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณวัชริศเหมพัฒน์นักการทูตปฏิบัติการจากกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณสองคนครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับติ ดตามเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรชมพูนะครับที่มีการปฏิบัติการกวาดบ้านนะฮะกลางเมืองนะฮะเมื่อวานนี้นะครับบริเวณที่ดินแดง
2: แฟลตดินแดง
1: แฟลตดินแดงนะครับก็มีผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการนะฮะที่เป็นข้าราชการเนี่ยอยู่3ท่านนะฮะทางกรุงเทพมหานครนะฮะก็คือข้าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็สั่งตรวจสอบเชิงลึกนะฮะว่านอกจาก3ท่านนี้แล้วเนี่ยยังจะมีจุดอื่นๆเนี่ยที่ทำแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะปกติเนี่ยการทำบัตรสีชมพูเนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมาทำกันหรอก
2: ครับ
1: เพราะว่าเข้มข้นมากเพราะกรุงเทพมีระบบเกี่ยวกับเรื่องของ IT แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยที
2: ่
1: ค่อนข้างที่จะรัดกุมแต่ตรงนี้เนี่ยดันมาเกิดตรงกลางเมืองนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้มันเลยเป็นประเด็นใหญ
2: ่
1: นะฮะไม่ได้บอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยละหลวมนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการออกบัตรสีชมพูหรือจะทำอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะใต้ดินเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำในกรุงเทพ
2: คือถ้า
1: ใช้ที่ส่วนกลาง
2: คือถ้าใช้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยกรุงเทพอาจจะมีความคล่องตัวแบบว่าม
1: ีระบบ
2: คอมพิวเตอร์นั่นแหละ
1: มาตรวจสอบได้มาตรวจสอบได้แถมมีกล้องวงจรปิดด้วยใครจะกล้าแต่ปรากฏโอ้โหกล้าครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการสอบสวนนะฮะโดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับทางด้านของผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงตามทะเบียนรุ่นที่2นะฮะก็ประชุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครขยายผลปฏิบัติการที่ผมบอกฮะกวาดบ้านกลางกรุงนะก็มีสั่งการดำเนินการฮะตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูนะฮะก็คือเลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข7นะฮะที่กระทำการโดยมิชอบทั่วพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ไปดูแค่สำนักงานเขตใดเขตหนึ่งที่เป็นข่าวเท่านั้นเน้นย้ำให้50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกตินะฮะเพราะว่าที่เป็นข่าวเนี่ยบ้านหลังหนึ่ง

0: ห้องหนึ่งเนี่ยมีคนเข้าไปอยู่16คนนะฮะมันจะเป็นไปได้หรอครับ
1: เป็นไปได้ยาก
0: อันนี้ต่ำๆใน16คนบางห้องเนี่ย35ถึง40คน
1: ครับ
0: อันนี้ผิดสังเกตเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องกำกับดูแลนะฮะคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนอยู่ขนาดนี้เนี่ยหลัก10คนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วโดยเฉพาะเป็นแฟลตเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: มันแปลกๆแล้วครับมันแปลกๆแสดงว่าไม่ได้อยู่จริง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดมีการย้ายเข้าไปอยู่เพื่อทำเกี่ยวกับทางทะเบียนและเกี่ยวกับต่างด้าวด้วยเนี่ยโหยิ่งอันตรายนะฮะอันนี้มันถือว่าเป็นภัยความมั่นคงอย่างร้ายแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรีบตรวจสอบกันนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครก็สั่งการตรวจสอบเชิงลึกแล้วนะครับขยายผลเน้นย้ำสำนักงานเขต50เขตนะครับให้ไปตรวจสอบตรวจดูซิว่ามันมีเหตุผิดสังเกตแบบนี้ไหมให้รายงานผลภายใน1กันยายนนี้ฮะ
1: ครับส่วนในเรื่องของคดีบัตรสีชมพูนะครับก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่มาร่วมกันตรวจสอบนะครับนั่นก็คือในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางรองเลขาธิการปปง.นะครับก็คือท่านกมลสิทธิ์วงศ์บุตรน้อยนะครับมีการเปิดเผยถึงกรณีบัตรสีชมพูช่วงที่เกิดขึ้นก็
0: ค
1: ือเมื่อวานนี้นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบยังแฟลตดินแดงแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้7รายนะครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับนายหน้าก็ตรงนี้ก็ต้องมีการมาตรวจสอบว่าการดำเนินการในเรื่องของบัตรสีชมพูให้กับต่างด้าวเนี่ยในส่วนของปปง.ตรงนี้ก็จะมาดูในเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะครับว่าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีลักษณะการทำแบบเป็นกระบวนการนะครับก็จะมีการประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าเข้าข่ายความผิดมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนั้นอยู่ก็จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็มีการหารือในเรื่องของข้อพิจารณาต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยส่วนกรณีบัตรสีชมพูถือเป็นประเด็นใหม่ของทางปปง.หรือไม่นั้นนะครับในส่วนของท่านรองเองก็บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของการพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้28มูลฐานนะครับโดยหากพบว่าเป็นการทุจริตหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายปปง.ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการทันทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับกล่าวในเรื่องของปปง.มีอำนาจหน้าที่ในการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินทางแพ่งอันนี้มีอำนาจหน้าที่อยู่นะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยหากว่ามีการพบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการเรียกสอบสวนสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบติดตามทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับปปง.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องของเส้นทางทางการเงินสืบสวนไปว่าการที่ผู้ที่มีผู้ที่เขาเรียกเป็นผู้ต้องหาเนาะ7รายเนี่ยมีการเชื่อมโยงทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยไปยังผู้ใดบ้างเพื่อที่จะได้หาต้นต
0: อ
1: ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากใคร
0: ตรวจสอบเส้นเงินน
1: ั่
0: นแหละนะครับคือก็ตรวจสอบเส้นเงินผู้ที่เกี่ยวข้องแหละคือถ้าแถลงไม่ได้ว่าทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็เสร็จเหมือนกันนะฮะโดนทั้งยึดทรัพย์สินและที่สำคัญสุดก็ถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกสอบสวนกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะน่ากลัวจริงประเทศไทยช่วงนี้แต่ตรงไหนเนี่ยเป็นทุจริตไปหมดนะฮะแล้วทุจริตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งนั้นค
1: ือ
0: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยสิ่งต่างๆมันดำเนินไปไม่ได
1: ้
0: นะฮะคือมีคนเสนอผลประโยชน์ให้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็ใจอ่
1: อ
0: นก็ใจอ่อนแล้วก็ทำตามเห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยตอนนี้สุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่เรื่องของการถูกสืบสวนสอบสวนถ้าผิดก็ติดคุกติดตารางไปนะฮะอันนี้ก็เราเห็นแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจเหมือนกันอีกเรื่องนึงจะไม่พูดก็ไม่ได
1: ้
0: เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
1: ครับ
0: โกงสอบท้องถิ่นนะฮะหลังจากที่มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบนะฮะสอบสวนสืบสวนเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะมีใครที่มีความเกี่ยวข้องบ้างนะฮะล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนะฮะประชุมการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสรุปแล้วนะฮะว่าเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอ่ะผมสรุปให้เลย31สิงหาคม น่าจะจบพร้อมหัวสวเลยมั้งคะเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าคดีหัวสวที่กกต.ทําอยู่เนี่ยเขาบอกว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
1: ครับ
0: นะฮะพอบอกสิ้นเดือนสิงหาคมก็31สิงหาคมนะฮะเดดไลน์พอดีนะฮะนะก็น่าจะได้ข้อสรุปเดียวกันอีกประเด็นนึง
1: ครับ
0: เรื่องของสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจี้ให้สถนะฮะสถคือ
1: ในส่วนของท้องถิ่นนั่นแหละที่ดูแล
0: ส่วนของท้องถิ่นนะฮะส่งหลักฐานเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนโยนเผือกร้อนให้กับเขา
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็มีการโต้แย้งกันคือถ้าไปให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยคือเขามองว่าส่วนกลางผลักภาระให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเซ็นคำสั่งปลดและเพิกถอนข้าราชการเอง
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เขากลัวว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะถูกฟ้องสู่ศาลปกครองอันนี้มันเป็นประเด็นที่ดราม่ากันมา 2-3 วันแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือส่วนกลางก็ต้องตอบให้ชัดอ่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ผมมองนะคือรอให้ผลสอบออกมาก่อนพอผลสอบออกมาปุ๊บเนี่ยก็นำผลสอบตรงนี้จากข้อเท็จจริงเนี่ยไปนำสู่การเพิกถอนนำสู่การเพิกถอนโดยมีท่านปลัดหรืออธิบดีสถ.เนี่ยเป็นคนเซ
1: ็
0: นในการที่จะยกเลิกคำสั่งและบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็มีการบรรจุและแต่งตั้งใหม่วิถีทางเนี้ยน่าจะดีกว่าด้วยเหตุที่ว่าอะไรไหมฮะ
1: ค
0: ำสั่งที่เซ็นในการบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนเซ็นเวลาปกติเนี่ยประกาศผลข้าราชการเนี่ยนะจะต้องเป็นอธิบดีของหน่วยงานนั้น
1: ๆ
0: หรือไม่ก็เป็นปลัดกระทรวงของหน่วยงานนั้น
1: ๆ
0: ผมไม่แน่ใจว่าสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเซ็นท่านปลัดอันสิทธิ์หรือว่าจะเป็นท่านอธิบดีสถ.นะฮะอธิบดีปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนเซ็นก็ต้องให้อำนาจของผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครองในตอนนั้นนั่นแหละเป็นคนเพิกถอนคำสั่งแล้วก็เป็นคนที่จะออกคำสั่งใหม
1: ่
0: นะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะคำสั่งที่ออกมาเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่ของใครก็ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนด้วยอำนาจหน้าที่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นมันจะไปสู่ศาลปกครองด้วยว่าอำนาจเนี่ยในการออกคำสั่งทางปกครองเป็นของคนนั้นแล้วคนนี้เนี่ยทางด้านของท้องถิ่นมาเพิกถอนเนี่ยมันก็ดูไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับแล้วอย่างกรณีแบบหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับคุณทรงพล
0: หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายความว่า
1: หมายถึงว่าคนอื่นมารักษาการแทนในกรณี
0: หมายถึงท้องถิ่นหรอ
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีของท้องถิ่นเนี่ยถ้าเขาปกติไม่มีหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หรอเขามีแต่ให้ออกจากราชการถูกไหมหรือว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
1: ให้ไปเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นแทนเงี้ย
0: อ๋อย้ายใช่ไหมย้ายเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไม่ให้มาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้จะถูกสืบสวนและสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเป็นเกี่ยวกับการเงินหรือว่าตำรวจทหารเพราะว่าเวลาถูกสอบสวนเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณย้ายไปออกจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีอิทธิพลในการที่จะทำสำนวนหรือว่ามีอิทธิพลในทางพื้นที
1: ่
0: อันนี้คือการย้ายออกจากพื้นที
1: ่
0: เพื่อที่จะไม่ให้มีการทำลายหลักฐานสมมติเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยถูกสอบสวนและยังให้ทำหน้าที่ต่อไปเขาก็ทำลายหลักฐานที่เขาครอบครองอยู
1: ่พยานหลักฐานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่
0: ใช่ฮะส่วนเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าถ้ามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถูกสั่งในการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามันไม่ได้มีเขายังไม่ได้ผู้กระทำความผิดและเหตุใดเนี่ยจึงถึงถูกหยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: แต่อีกฝั่งที่สั่งให้หยุดเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะบอกว่ามีการสืบสวนในเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเกรงว่าการกระทำต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบนะฮะก็อาจจะมีการหยุดเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นนะครับว่ามีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีแล้วหร
1: อ
0: ส่วนใหญ่เขาไม่ออกเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจะต้องถูกอุทธรณ์คำสั่งแล้วถูกฟ้องร้องต่อไปนะฮะก็น่าจะดูเรื่องของผลจากการสอบท้องถิ่นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะส่วนกรรมธิการกฎหมายฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณวรสิทธิ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ายืนยันว่า31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จกรรมาธิการกฎหมายบอกว่ายังไงฮะ
1: เขาบอกว่าอาจจะเป็นการเร่งตัดตอนคดีหรือไม
0: ่
1: อาจจะเร็วเกินไปนะครับทางฝั่งคุณรังสิมันต์โรมนะครับประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายมีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขีดเส้นตายวันที่31สิงหาคมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเร่งให้เรื่องนี้จบโดยเร็วหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของการที่จะต้องมีการหาพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าการที่จะเจาะลึกลงไปมากกว่านี้เนี่ยเป็นการที่ ตัดตอนเรื่องนี้ไหมให้มันจบเร็วที่สุด
0: ค
1: ือ
0: เร่งรัดกระบวนการจนเกินไปนะครับคือในทางการเมืองอ
1: ่
0: ะถ้าทำช้าไม่กำหนดเส้นตายเร็วๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองว่า
1: ละเลย
0: ซื้อเวลาหรือเปล่าละเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเอี่ยวอะไรหรือเปล่ารออะไรหรือเปล่าคือทำคือจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็ถูกต่อว่าผมมองนะถ้าเกิดคุณทำเร็วก็บอกคุณตัดตอนถ้าคุณทำช้าก็บอกว่ามัวแต่ทำอะไรอยู
1: ่แต่มันก็เป็นจริงๆนะ
0: เอาจริง
1: นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกตรงทางฝั่งคุณรังสิมันต์โรมก็คือเป็นฝ่ายค้านเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาตรวจสอบเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะครับก็ยังไงก็ต้องรอดูนั่นแหละขีดเส้นตาย31สิงหาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนที่เป็นความชัดเจนที่มากขึ้น
0: ขีดเส้นตายไม่รู้ใครตายก็ขีดเส้นไว้อย่างเดียวก็ได
1: ้ครับ
0: ตายแล้วคือข่าวชอบบอกว่าขีดเส้นตายคือแต่จริงๆนั้นคือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องนาทีสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ31สิงหาคมเวลา 16:30 น.อะไรแบบนั้นอันนี้จริงๆ
1: บางทีอาจจะไม่ใช่ 16:00 น.ด้วยแต่อาจจะเป็นในวันนั้นนะ
0: แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้อง31สิงหาคมไหมคือจริงๆอ่ะถ้ามันมีเหตุจำเป็นแล้วก็มีต้องสืบสวนอะไรเชิงรุกเชิงลึกเนี่ยขยายได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึง
1: ความชัดเจนมากกว่า
0: ความชัดเจนมากขึ้นนะฮะความชัดเจนมากขึ้นแต่ผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะฮะผลสอบคดีทุจริตเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ใครจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะทุจริตบ้างนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาต้องการที่จะดูว่าผู้ที่มีอำนาจหรือตัวการใหญ่เนี่ยมันเป็นใคร
1: ครับ
0: ไม่อยากให้ตัดตอนและดูระยะเวลากรอบเวลา31สิงหาคมเนี่ยมองว่าเป็นการเร่งรัดตัดตอนนี่ก็คือมุมมองของฝ่ายค้านคือจะหวังว่าฝ่ายค้านจะมายอวาทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาตั้งข้อสังเกตอ่ะนี่คือทางกรรมธิการกฎหมายฮะไปดูไทย AI Passport บ้างฮะ
1: ครับ
0: ยอดลงทะเบียนการใช้งานเข้าไปลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับผ่านแอปทางรัฐแล้วก็แอปไทย ID นะฮะก็ปรากฏว่าช่วงแรกๆขัดข้องชั่วคราวนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรัดกุมกว่าปกติมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะฮะ
1: ครับ400,000สิทธิ์แล้วนะครับ
0: ครับ
1: มีการไปลงทะเบียนแต่ว่าเรามีให้ลงทะเบียน5,000,000สิทธ
0: ิ์5,000,000สิทธิ
1: ์ครับ
0: เ
1: มื่อวานนี้400,000
0: 400,000เขาเอามาจากไหนฮะตัวเลข
1: นี่อันนี้คือการแถลงจากทางรัฐมนตรีดี
0: อ
1: ีคุณชัยชนกชิดชอบ
0: คุณชัยชนกชิดชอบ
1: แต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยผมก็พยายามหาอยู่ว่าเราจะดูตรงไหนว่าม
0: ันดูไม่ได
1: ้สิทธิ์เท่าไหร่
0: เท่าที่ผมอะเพราะเท่าที่ผมดูอะมันไม่สามารถที่จะบอกมาได้เหมือนเวลาคุณลงทะเบียนอะ60-40ไทยช่วยไทยเนี่ยจะบอกตัวเลขถอยหลังใช่ไหมว่าสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยมันอยู่เท่าไหร
1: ่
0: แต่พอเราเข้าไปดูเนี่ยเว็บของไทย AI Passปอดอ่ะนะ
1: ฮะ
0: net ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะลงเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขนับถอยหลังคือตรงเนี้ยมันสร้างความแคลงใจให้กับสังคม
1: ค
0: ด้วยเหตุว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้ 1,600 ล้าน
1: ครับ
0: กับ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ใช้เงินกองทุน DE ไม่ใช่เงินงบประมาณนะฮะอันนี้คนชอบมาด่าบอกโอ้ยใช้เงินงบประมาณภาษีประชาชนอันนี้ใช้เงินกองทุน DE นะใช้เงินกองทุน DE แต่มันมีการเปลี่ยน TORTOR ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนไม่ใช่เหมือนนะเหมาจ่าย 1,600 ล้าน5ล้านสิทธิ
1: ์
0: แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยน TOR เปลี่ยน TOR จากเดิมเนี่ยเหมาจ่ายกลายเป็นตาม
1: ผู้ใช้จริงทะเบียน
0: ตามผู้ใช้จริงจากตามจำนวนคนลงทะเบียนดังนั้นเนี่ยถ้าคนลงน้
1: อ
0: ยเท่ากับว่าเราก็จะต้องใช้เงินในกองทุนเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย
1: เรายังไม่เห็นยอดเนี่ย
0: คือควรเปิดเผยยอดเพื่อให้มีการตรวจสอบนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพอไปปิดบังๆแบบนี้มันสร้างข้อแคลงใจแล้วก็มันกำลังจะเป็นจุดที่ถูกจู่โจมหร
1: ือ
0: ว่าจุดที่ถูกโจมตีจากฝ่ายค้านได้ง่าย
1: ๆครับ
0: นะฮะอันนี้ต้องติดตามดูฮะ
1: ครับคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันได้นะครับ de.aipass.net ครับ
0: มีย้ำนิดนึงนะฮะก็ถึงวันที่เท่าไหร
1: ่ถึง31นี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: 11สิงหาคม
1: ถูกต้อง31สิงหาคมครับไปลงทะเบียนกันได้นะครับ
0: ครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้ปริมาณแม่น้ำน่านไหลผ่านอำเภอเมืองน่านอยู่ที่ระดับ 8.50 เมตรไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเช้าวันนี้โดยเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานระดับน้ำน่านล่าสุดน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านสถานการณ์แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรส่วนที่อำเภอท่าวังผาปริมาณน้ำวัดได้ที่สะพานท่าวังผาพัฒนาอยู่ที่ 7.32 เมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพอากาศในวันนี้การกระจายของฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงเวลา6:00 น.วันพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งระดับน้ำจากแม่น้ำน่านท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรโดยเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน่านซึ่งมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่นำอาหารพร้อมทานส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีร่องและความกดอากาศพาดผ่านส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักคล้ายปรากฏการณ์เรนบอมทำให้เกิดน ้ำหลากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอปัวจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวจะลดลงแล้วแต่มวลน้ำไหลลงมาเพิ่มที่อำเภอท่าวังผาและเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองน่านได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยารวมถึงจังหวัดแพร่เพราะมวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำยมทางนี้สทช.ได้ระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ไว้แล้วสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมมีแนวโน้มพัดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีมวลน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้าสู่แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำระหว่างประเทศสทช.จึงประสานคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างประเทศเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำที่ระบายออกเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้ารองเลขาธิการสทช.ยังกล่าวว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งวอลลุ่มติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมใช้ระบบเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพัฒนาและนำเทคโนโลยีเรดาร์และข้อมูลดาวเทียมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
3: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
4: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
3: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
4: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
3: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
4: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
6: เอ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
5: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
6: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอน

้งเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่ว

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในยามเช้าคุณผู้ฟังค่ะเป็นเช้าที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะแต่เชื่อว่าน่าจะตกหลายพื้นที่คุณผู้ฟังก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจกับพี่น้องในพื้นที่ของน่านด้วยนะคะน่านก็คือหนักมากปีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยังหนักแบบนี้ทั้งที่เราเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วน่านเนี่ยก็ท่วมแล้วนะคะภาคเหนือเนี่ยโซนภาคเหนือที่เป็นภูมิภาคหรือลักษณะคล้ายๆกันก็เคยเจอประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่ทำไมครั้งนี้ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนเนาะเราไม่รู้ว่าจะถอดกันอีกสักกี่ครั้งคุณผู้ฟังถึงจะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาจริงๆจะโทษใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าฝั่งพี่น้องประชาชนเองเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนที่มันเป็นระดับจริงจังอ่ะต้องบอกว่ายังไงอ่ะคือคนไทยเราก็อยู่กันมาแบบนี้ตลอดเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาบอกว่าแจ้งเตือนแบบจริงจังว่าเนี่ยภายในอีกหนึ่งชั่วโมงหรือน้ำกำลังจะมาแล้วประมาณนี้ค่ะคือเขาก็เตรียมตัวกันไม่ถูกจริงๆเราก็ต้องบอกตามตรงเนาะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอ่อนเรื่องของการฝึกซ้อมแผนที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงที่เป็นบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดน้ำป่ามาเราจะต้องทำยังไงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้1 2 3 4ต้องทำแบบไหนการคำว่าอพยพเนี่ยเราจะต้องอพยพไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดตามข่าวจริงๆนะคุณผู้ฟังลองติดตามดูนะก่อนหน้าที่จะเกิดน้ำป่ามาเนี่ยค่ะไม่ได้มีการบอกเลยนะว่าเนี่ยภายในอีก 2-3 วันนี้นะในพื้นที่จังหวัดน่านนะจะมีศูนย์อพยพตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนไปอยู่ได้เลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้มีการแจ้งเตือนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่มันเป็นการแจ้งเตือนแบบภาพรวมกว้างๆว่าเตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูงอพยพประมาณนี้เลยค่ะซึ่งมันก็เป็นการแจ้งเตือนที่เราเห็นมาตลอดแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดบ้างบางครั้งมันก็เกิดบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงเท่านี้บ้างนะคะมันก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจไม่ถูกในเวลานั้นจนทำให้เกิดเหตุการณ์หรือภาพแบบที่เห็นเนี่ยค่ะทีนี้หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงแล้วแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่มวลน้ำป่าในพื้นที่น่านสายนี้นะคะที่มาเนี่ยจะไปไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องส่งกำลังใจช่วยให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันสักนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณโอ้โหภาคเหนือหนักมากค่ะภาคเหนือนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานประมาณ 80% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร 70% ยังถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็เยอะกว่าเมื่อวานด้วยค่ะมาดูภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ก็เท่ากับเมื่อวานแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ลดลงมาค่ะเมื่อวาน 60% ค่ะวันนี้ 40% เท่านั้นนะคะแต่ว่าเอ๊ะแปลกใจนะ 40% แต่ว่าในพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยก็ตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็กลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ตกหนักแล้วก็ฝนที่ระนองเนี่ยไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ฝนที่ระนองเนี่ยเขาจะตกเป็นเวลาเขาจะตกเวลาตอนมาทำงานตอนเช้าประมาณสัก8 โมงกว่าแล้วก็สักตอนเที่ยงก่อนจะออกไปทานข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเนาะจะตกเป็นเวลามากเลยนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาดูได้คุณผู้ฟังทักทายทุกคนเลยนะคะรับฟังอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ทั้งในพื้นที่ของสวทระนองเนาะ2คลื่นด้วยกัน FM แล้วก็ AM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราค่ะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็มาพูดคุยกันนะคะในวันฝนพรำแบบนี้แล้วก็ยังต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น่านด้วยแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือพะเยาก็มีบางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปด้วยค่ะก็เรื่องนี้ทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ก็สั่งด่วนข้ามทวีปมาเลยนะคะ
ในจริงๆเนี่ยตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าเมื่อวานก็สั่งด่วนเลยนะคะให้รัฐมนตรีประมาณสัก3ท่านแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรี1ท่านนะคะที่ได้ลงไปติดตามสถานการณ์มีทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ภาคเหนืออยู่แล้วแล้วก็อีกท่านนึงค่ะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแล้วก็อีก1ท่านค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้โดยตรงอยู่แล้วคุณเจเศรษฐก็ลงไปในพื้นที่ลำดับแรกๆเลยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ไปพาคุณยายไปอุ้มคุณยายเห็นภาพเนาะขึ้นเรือมาก็ต้องช่วยกันลำเลียงประมาณแบบนี้คุณผู้ฟังก็ต้องส่งกำลังใจด้วยจริงๆแล้วก็มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อจะได้ให้ทางจังหวัดเนี่ยเขาได้ดำเนินการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอกเนี่ยตอนนี้ก็ระดับน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วก็รอเวลาให้น้ำเนี่ยไหลไปตามเส้นทางไปตามทางน้ำนะคะเพื่อลงเขื่อนสิริกิติ์ค่ะพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เลยว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันจะมาสมทบอีกหรือไม่หรือว่าฝนจะตกลงมาซ้ำอีกหรือเปล่าเพราะว่า 80% เลยนะคะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ปริมาณฝนนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นบทบาทภาพรวมการทำงานในห่วงที่ผ่านมาแล้วกันที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามไปนะคะส่วนใครที่จะโทรขอความช่วยเหลือนะคะสายด่วน1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะภาคใต้ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่ายังมีการแจ้งเตือนเรื่องคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะโดยเฉพาะภูเก็ตพังงาระนองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวกันต่อเลยค่ะเป็นภารกิจแรกแล้วกันนะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยที่ไปหารือกับออสเตรเลียนะคะโดย4เรื่องที่เขามีการหารือกันนะคะ1เรื่องของการเมืองและความมั่นคงค่ะทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมก็คือการสู้รบทางทหารหรือภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างเช่นภัยไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติประมาณนี้เป็นต้นนะคะพร้อมที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ของทั้งสองประเทศเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาความร่วมมือให้ทันต่อภัยคุกคามที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องแรกที่เขาหารือกันเรื่องที่สองเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการค้านวัตกรรมทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญของการเพิ่มความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจท่ามความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะโดยจะมีการขยายการค้าและการลงทุนของทั้งสองทางนะคะพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะมาดูประเด็นที่3ที่เขาหารือกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะเรื่องของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะทั้งสองประเทศจะมีการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมบทบาทของชุมชนไทยที่มีส่วนสำคัญต่อสังคมของออสเตรเลียนะคะขณะที่ประเทศไทยเองก็ยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวออสเตรเลียอยู่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของระดับประชาชนที่ยังคงแน่นแฟ้นกันอยู่นะคะด้านที่4สาขาที่4ที่เขาพูดคุยกันเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีไทยกับออสเตรเลียเนี่ยจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขอบคุณทางออสเตรเลียนะคะที่สนับสนุนกระบวนการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกรอบอื่นๆยิบยิบย่อยๆแต่เอามาให้ฟังในประเด็นหลักๆก็4ด้านประมาณนี้คุณผู้ฟังก็ต้องรอดูนะยังไงแล้วอ่ะการที่เรามีมิตรภาพหรือว่าสัมพันธภาพที่ดีกับพื้นที่ไหนก็แล้วแต่มันส่งผลประโยชน์กับเราอยู่แล้วในเรื่องของการโคการเรื่องการค้าหรือถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาภัยพิบัติอะไรเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือมันยังคงสามารถแบบเขาเรียกอะไรนะขอความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้ประมาณนี้เป็นต้นแต่หลักๆก็คงจะมุ่งไปที่เรื่องของเศรษฐกิจอะเนาะ
แล้วก็อ๋อออสเตรเลียอีกอย่างนึงคือเขาเด่นด้านการศึกษาแล้วก็คนไทยเราก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละอาจจะได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างด้านการศึกษาก็ว่ากันไปเนาะระบบไทยยังไงก็ไม่หยุดนิ่งค่ะยังต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมาดูเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนหลังๆมานี้คุณผู้ฟังจะได้ยิน3คำนี้เยอะหน่อยก็คือการพัฒนาด้านการค้า2การท่องเที่ยว3เศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าพาณิชย์เองเขาร่วมกับหลายกระทรวงนะคะในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันทั้งเรื่องของท่องเที่ยวแล้วคุณจะได้พัฒนาการค้าด้วยแล้วก็คุณจะได้ลงลึกไปถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็คือการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนประมาณนี้เขาจะมีการควบรวมกันแล้วทุกคนจะได้ฟังทั้ง3คำนี้บ่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ค่ะคือทิศทางหรือว่านโยบายหรือแนวทางการทำงานนี้ของท่านสุภจีนะคะท่านก็บอกว่าเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D ด้วยกัน 5D นี้มีอะไรบ้างมีทั้งภูมิรัฐศาสตร์ค่ะการกระจายความเสี่ยงค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ค่ะการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรค่ะจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีความยืดหยุ่นและต้องสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าการตลาดจึงต้องมีการกำหนดการทำงานหรือว่าการทำงานแบบข้ามกระทรวงกันน่ะไม่ใช่ทำงานอยู่แค่ก็ฉันทำงานหน่วยงานนี้กระทรวงนี้ของฉันคนเดียวก็พอแล้วมองลิงก์กับภูมิภาคก็น่าจะพอแล้วไม่ได้ค่ะเราต้องทำงานกันแบบข้ามกระทรวงข้ามภูมิภาคอย่างเช่นเนี่ยแคมเปญของท่านสุภจีเนี่ยค่ะด้านการค้าก็ของกระทรวงพาณิชย์การคลังใช่ไหมแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวก็ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ททท.ก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อีกด้านนึงก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะผนวกร่วมกันในหลายๆด้านนะคะทำงานด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็มีการจัดตั้ง4คณะทำงานขึ้นมาคุณผู้ฟังลองจำชื่อไว้ดูนะเผื่อว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือว่าหน่วยงานขององค์กรในพื้นที่บ้านเราชุมชนของเราอะไรประมาณนี้ค่ะ4คณะทำงานที่เขาตั้งขึ้นมาคณะแรกค่ะคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไหมก็เกี่ยวข้องกับเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอาหารแวดวงของอาหารเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็คณะทำงานที่2ค่ะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ค่ะคณะทำงานที่3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะทำงานที่4ค่ะคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบทั้งไล่ไปตั้งแต่กระบวนการแปรรูปการเก็บรักษาการทำรายได้ของเกษตรกรกระจายตัวไปได้ตลอดทั้งปีไหมหรือแม้แต่การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะแล้วก็เร่งใช้ประโยชน์จาก FTA เนี่ยก็ย่อมาจากการค้าเสรีคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นการลดอุปสรรคทางการค้าด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีแนวคิดในการเปลี่ยนจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ประสบการณ์ของผู้มาเยือนจะช่วยกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นค่ะแล้วก็สร้างระบบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้การทำงานในระบบฐานรากเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันสามารถตรวจสอบมันสามารถวิเคราะห์มันสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นตัวระบบและทำให้การทำงานอย่างเช่นผู้ประกอบการธุรกิจ SME เขาได้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นว่าธุรกิจของฉันเนี่ยมันสรุปข้อมูลออกมาแล้วมันมีรายรับรายจ่ายออกมาประมาณนี้แล้วก็ฉันต้องพัฒนาไปในรูปแบบไหนประมาณนี้นะคะโดยทั้ง4คณะนี้ค่ะเขาจะทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำงานไปตามกระบวนการที่เราเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังมาทั้งหมดนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับนโยบายของรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลนั่นก็คือนโยบาย Quick Big Win ค่ะระยะเวลาที่เขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีด้วยกันแล้วก็วาดหวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าดูในระยะยาว2ถึง4ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขึ้นมาก็ต้องติดตามบทการทำงานของรัฐบาลในทุกๆส่วนแล้วก็ในทุกๆโครงการด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟัง AI
AI Passport ใช่ไหมคะของการลงทะเบียน AI คุณผู้ฟังก็ลองไปดูเนาะลองไปศึกษาดูได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ออกมาต่างๆเยอะแยะมากมายแต่นัทเชื่อว่าเอ้ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI อ่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปสมัครเข้าดูค่ะช่องทางก็ง่ายๆเนาะผ่านทางไทย ID ผ่านทางรัฐผ่านทางช่องทางต่างๆเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถไปดำเนินการกันได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงซายอกาเซเดมอนะคะจากบังอนัทแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะจื่อบอจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะก็สองผลงานเพลงให้ฟิลแบบภาคใต้ภาคอีสานประมาณนี้นะคะใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมเนาะวันนี้ขอแนวเพลงลูกทุ่งเนาะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของสวทรนเลยคุณผู้ฟังมาตามกันต่อไหมคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตและพังงากันค่ะมาดูภูเก็ตก่อนเลยคุณผู้ฟังภูเก็ตตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของแรงงานค่ะแรงงานที่ถูกกฎหมายจะต้องทำยังไงสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับตัวผู้ประกอบการแล้วก็นายจ้างต่างๆนะคะได้เข้าใจถึงกระบวนการในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยก็มีการประชุมกันไปนะคะที่ห้องประชุมพาโก้แกรนด์เอโรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะ นำทีม

อีกหนึ่งจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะพอสมควรคุณผู้ฟังเกือบแตะแสนเลยนะมีอยู่ประมาณ 97,000 คนค่ะโครงการที่เขาจัดในครั้งนี้เนี่ยคือเขาจะได้ให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการนายจ้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับในด้านของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูเก็ตนะคะได้มารับทราบกฎรายละเอียดร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบขั้นตอนของการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะต้องทำยังไงตลอดจนเรื่องของการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนายจ้างสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งตัวแรงงานเองทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบอย่างไรในการเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่ะจัดหางานจังหวัดภูเก็ตบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภูเก็ตก็มีนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติทั้งเมียนมาลาวกัมพูชามีเวียดนามด้วยค่ะ เฉพาะนายจ้างกับสถานประกอบการเนาะรวมๆอยู่ประมาณ 11,070 รายด้วยกันแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตในการทำงานในพื้นที่ประมาณอย่างที่เราบอกค่ะ 97,000 กว่าคนนะคะก็มีเมียนมาเนี่ยประมาณโอ้เมียนมาเยอะพอสมควรเลยค่ะประมาณ 96,000 กว่าคนค่ะแล้วก็มีลาวเนี่ย 1,230 คนแล้วก็มีกัมพูชา183คนและเวียดนาม431คนด้วยกันค่ะด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของภูเก็ตก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของภาคเกี่ยวการบริการก็ถือเป็นกำลังหลักสำคัญมากๆทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกว่าเขาเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในด้านของการให้บริการการสร้างความเข้าใจในพื้นที่เนี่ยพอสมควรเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะให้แรงงานกลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาขับเคลื่อนภาคธุรกิจภาคบริการของจังหวัดภูเก็ตแต่เราจะทำยังไงให้เขาเข้ามาอยู่แล้วอย่างถูกกฎหมายและทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันว่ามีกฎหมายอะไรมีกฎระเบียบอะไรรวมไปถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆที่ทุกคนจะต้องรับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องบอกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่บอกแล้วค่ะเขายังคงมีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าถ้าจะให้มองไปในอนาคตอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้าแรงงานกลุ่มนี้เขาก็ยังมีส่วนสำคัญในพื้นที่ภูเก็ตอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วนอกจากเขาจะได้ทำงานในส่วนของเขาแล้วเขาจะสร้างประโยชน์ให้กับทางจังหวัดเองแล้วเนาะที่เราจะได้ขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวหรือว่าบริการของเราต่อไปได้อะแต่เขาเข้ามาอยู่แล้วเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาจะต้องรับทราบกฎระเบียบกฎกติกาอยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะคือสำหรับบรรยากาศการอบรมตลอดทั้งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกันแล้วก็วิทยากรที่มีความสามารถได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจไปในบทบาทเดียวกันทิศทางเดียวกันประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองเขาก็อยากจะให้ทุกฝ่ายอ่ะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนั่นแหละได้เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องจะได้ยกระดับเรื่องของการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังพังงานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพังงาเมื่อวานนี้เขาได้จัดแถลงข่าวในโครงการนี้กันค่ะซึ่งทางจังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะให้กลายเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงสู่อนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเรามาดูใจความสำคัญกันบ้างดีกว่าว่าทำไมเขาถึงจัดการแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้นมาโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะคะท่านบอกว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยไม่ใช่เพียงสถานที่ที่เอาไว้ให้ระลึกถึงอดีตเท่านั้นนะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่จะเชื่อมโยงอดีตเหตุการณ์ในอดีตมาถึงปัจจุบันและใน

ในอนาคตคือเป็นการเชื่อมโยงทั้ง3ห้วงนี้เข้าด้วยกันแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เขาบอกว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ของพังงาแล้วก็ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันต่างๆนะคะซึ่งเขาจะมีการจัดกิจกรรมค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมด้วยกันทั้งกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะแล้วก็กิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินเนี่ยจะจัดในช่วงวันที่22-23 สิงหาคม 2569นี้นะคะคุณจะไปทานอาหารไปดูอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณสามารถไปได้เลยในห้วงนี้แล้วก็อีกห้วงนึงค่ะปลายเดือนมีการจัดกิจกรรม Night at Museum มีการแสดงศิลปะดนตรีแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มมากๆไปสัมผัสกันได้ในช่วงปลายเดือน28-30 สิงหาคม 2569ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง2จังหวัดที่นำมาฝากกันแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: ิธีเตรียมความพร้อมเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวที่ใครก็สามารถทำได้ติดตามรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดหมอบลงในพื้นที่ใต้โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันสิ่งของร่วงจากบนเพดานหรือที่สูงรีบปิดแก๊สทันทีหากกำลังประกอบอาหารห้ามใช้ลิฟต์ขึ้นลงอาคารเด็ดขาดออกให้ห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกเพื่อป้องกันอันตรายอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บริเวณโดยรอบเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมเช่นไฟฉายยาน้ำดื่มเป็นต้น
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุยในช่วงที่3แล้วจ้ะคุณผู้ฟังจ๋าช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการเนาะยังมีข่าวอีก2จังหวัดมาดูที่กระบี่ก่อนเลยค่ะกระบี่ไปดูเรื่องของเด็กๆเยาวชนกันบ้างดีกว่าสำหรับการจัดโครงการค่ายสพฐสร้างสรรค์ปันสุขค่ะโดยค่ายนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่นะคะได้มาเข้าค่ายด้วยกันได้มาเสริมภูมิเสริมความรู้ด้วยกันนะคะก็จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อให้น้องๆนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเนี่ยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดปัญหาของโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนาะเด็กๆในปัจจุบันนี้มันอันตรายอ่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามันเข้าถึงกันง่ายเกินคุณผู้ฟังหาซื้อกันได้ง่ายเกินแล้วมันก็มีรูปแบบพลิกแพลงไปเรื่อยๆแล้วมันดึงดูดใจให้กับเด็กๆยุคใหม่ก็ต้องมีการให้ความรู้กันไปเด็กๆบางคนเนี่ยอยากรู้อยากลองไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กำลังตัดเด็กบางคนเนาะก็กำลังอยู่ในห้วงของการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะลองดีหรือเปล่าทีนี้เนี่ยการได้รับความรู้ในด้านนี้เข้าไปว่าเฮ้ยมันมีโทษนะมันมีพิษมันมีภัยนะเขาจะได้แบบมีความกลัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเป็นการปลูกฝังให้กับน้องๆรวมถึงค่ายนี้ค่ะมีการขับเคลื่อนแล้วก็การส่งเสริมให้น้องๆได้เป็นแกนนำของกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษาด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้สามารถเติบโตและสามารถเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาได้แล้วก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะคะก็มีน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประมาณ131คนคุณผู้ฟังก็ตลอดระยะเวลาของการอบรมก็น้องๆก็จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ได้มีเครือข่ายเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะคะก็อยากให้เด็กๆได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรามาดูที่ปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างดีกว่าเชิญชวนชาวระนองนะคะแต่ว่าชาวจังหวัดอื่นฟังได้เหมือนกันเนาะจะได้แบบเผื่อใครมีไอเดียจะได้ช่วยกันลองตั้งชื่อแต่ว่ากิจกรรมนี้ค่ะเขาเชิญชวนชาวระนองทุกคนมาร่วมตั้งชื่อให้กับน้องระนองมัสคอตค่ะเป็นมัสคอตตัวแรกของจังหวัดระนองคุณผู้ฟังที่ทางหลายๆภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดขึ้นมาค่ะคือน้องเนี่ยน่ารักมากเขามีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆตัวหยดน้ำหัวเขาเหมือนหยดน้ำอะค่ะแล้วเขาก็จะเป็นตัวสีขาวมีหัวใจสีฟ้าอยู่ตรงกลางผู้ฟังลองนึกภาพดูนะเผื่อว่าใครได้ไอเดียอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาเชิญชวนชาวระนองทุกคนมาร่วมกันตั้งชื่อให้น้องมัสคอตตัวนี้หน่อยค่ะก็ให้ทุกคนได้เข้าไปติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระนองมัสคอตพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เข้าไปในเพจนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปดูโพสต์นี้ได้เลยค่ะเขาให้ทุกคนเนี่ยไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเราเนี่ยอยากให้น้องมัสคอตตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าชื่อไหนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะเขาก็จะมีการมอบรางวัลให้มูลค่า 5,000 บาทด้วยกันค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งชื่อไปพิมพ์ชื่อในคอมเมนต์นั้นได้เลยนะคะไปจนถึงวันที่25สิงหาคมแล้วเขาก็จะร่วมคัดออกมา5ชื่อในช่วงเดือนสิงหาในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ27ถึง31สิงหาคัดมา5ชื่อสุดท้ายแล้วพอได้5ชื่อปุ๊บให้มาร่วมโหวตกันอีกทีนึงว่าจาก5ชื่อใครชอบชื่นชอบชื่อไหนมากที่สุดแล้วก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ชนะนะคะอย่างที่เราบอกว่าน้องมัสคอตตัวนี้น่ารักมากค่ะ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกลุ่ม YPC กับกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทำน้องขึ้นมาน้องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตัวสีขาวๆแล้วบนหัวของเขาก็จะเหมือนหยดน้ำอะค่ะแล้วด้านล่างของเขาก็จะเป็นตัวสีฟ้าใส่กางเกงสีฟ้าแล้วก็มีหัวใจสีฟ้าด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะมีหลายคนมาตั้งชื่อให้น้องแล้วนะคะมีชื่ออะไรอะน้องหยดย้อยน้องหยาดทิพย์น่ารักจังเลยเนาะแล้วก็มีน้องหมอกฝนน้องแร่นองน้องน้ำฝนน้องหมอกสมูทก็มาความคิดดีมากเลยคุณผู้ฟังน้องไออุ่นอ๋อหลายชื่อมากนะคะก็เชิญชวนชาวระนองค่ะมาร่วมตั้งชื่อให้น้องมัสคอตนี้กันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน้องก็จะมากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเนาะที่จะจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็เขาจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือว่าชาวระนองทุกคนเนี่ยนำน้องออกไปใช้ด้วยแต่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนเนาะก็ต้องไปขออนุญาตอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะเขาก็ตั้งใจสร้างน้องขึ้นมานะคะให้เป็นแบรนเนอร์ของจังหวัดระนองต่อไปค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้ผลว่าตกลงแล้วน้องมัสคอตตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันในวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานสวทรนองต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะenjoy กับการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตลอดทั้งวันรวมถึงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ชาวน่านด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยชุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรลงพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบการเตรียมพร้อมเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่50นายพร้อมรถยนต์ปฏิบัติการ10คันและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนเป็นการช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบและสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามสถานการณ์ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจตามความเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
14: อร่อย
13: 20-22 สิงหาคมนี
14: ้อร่อยอ่ะ
13: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
15: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
16: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
15: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
16: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
15: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
16: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
15: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
16: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
15: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัด

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่นะครับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา5วันนะครับทุกๆอาทิตย์เลยเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราเองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันใหม่นะครับมาเริ่มกันที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับแต่ว่าก่อนที่ไปเริ่มกันเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับก็ข่าวแรกเลยไม่น่าจะพ้นข่าวที่โด่งดังอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นข่าวที่คนไทยเนี่ยกำลังพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะครับรวมถึงรัฐบาลเองแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆพยายามเร่งเข้าช่วยเหลือนะครับล่าสุดนะครับผมมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับยามยากนำอาหารแจกจ่ายช่วยชาวบ้านบริเวณบ้านริมแม่น้ำน่านนะครับหลังเกิดน้ำท่วมสูงกว่า 1.7 เมตรนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดนะครับเมื่อเวลา 7:00 น.นะครับของเช้าวันนี้20สิงหาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพึ่งพายามยากนะครับเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับจากจังหวัดพิษณุโลกได้นำอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็สิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนนะครับบริเวณถนนหน่อคำอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับผมเป็นชุมชนที่ติดอยู่ริมแม่น้ำน่านปริมาณน้ำก็ได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนสูงถึง 1.7 เมตรเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านนะครับที่ระดับน้ำสูงถึง 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มแจกจ่ายตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ออกมารับมอบอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าสมมติว่าช่วงนี้จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่ามีสแกมเมอร์มีมิจฉาชีพที่ใช้จังหวะที่คนไทยกำลังประสบความทุกข์นะครับผมประสบกับเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมาใช้หากินครับจะมีการโพสต์รับบริจาคนะครับผมว่าเนี่ยจะนำไปช่วยเหลือคนในจังหวัดน่านที่โดนน้ำท่วมอยู่จะนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้ตรวจเช็คให้ดีครับว่าคนที่เขามาโพสต์คนที่มาแชร์ข้อความรับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นใครมีที่มาจริงหรือไม่บัญชีปลายทางเป็นใครนะครับเพราะบางคนก็โดนกันมาแล้วก็มีบางคนก็โดนไม่เยอะอ่ะ50 100บางคนเป็นพันบางคนเป็นหมื่นก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางที่ดีนะครับ นำเป็นสิ่งของเนี่ยให้กับหน่วยงานต่างๆที่เขารับดูแลเรื่องนี้และจะนำไปช่วยเหลือในระบบในพื้นที่จังหวัดของท่านแต่ละท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับผมหรือระนองถ้ามีหน่วยงานที่เขาจะส่งของขึ้นไปนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนั้นหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยงานในจังหวัดน่านโดยตรงก็ได้ครับลองไปหาดูตามเพจของสำนักงานต่างๆของจังหวัดน่านดูนะครับว่ามีการรับช่วยเหลือหรือแบบใดบ้างรูปแบบไหนบ้างเป็นปัจจัยไหมหรือจะให้รับเป็นสิ่งของนะครับใครที่จังหวัดอยู่ใกล้ก็นำสิ่งของไปช่วยเหลือกันได้นะครับส่วนในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือให้เป็นหน้าที่ของผู้มีประสบการณ์แล้วเจ้าหน้าที่นะครับเราก็มีหน้าที่ในการช่วยซัพพอร์ตสิ่งต่างๆแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะช่วยให้คนในบริเวณนั้นที่ประสบเหตุอยู่นะครับสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีแรงในการช่วยเหลือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในจังหวัดน่านตัวผมนะครับผมสวทภูเก็ตนะครับก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะผมแล้วก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละครับว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือใดบ้างถ้ามีการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจะนำมาโพสทางเพจ Facebook นะครับผมสวทภูเก็ตนะครับ PRD นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมใครที่อยากช่วยเหลือก็ติดต่อได้นะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาละครับมาขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับเป็นข่าวจากส่วนกลางเหมือนกันท่านสุภจีนะครับตั้ง4คณะทำงานรัฐเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในการรับมือโลก 5D ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงเปิดตัว4คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับผมทั้งระบบรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆนะครับหรือโลก 5D 5D นั่นเองนะครับได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับผมการกระจายความเสี่ยง AI และดิจิทัลการลดคาร์บอนครับและโครงสร้างประชากรนะครับสำหรับ4คณะทำงานหลักนะครับประกอบด้วย1นะครับคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็จะเป็นในการมุ่งแก้ปัญหาต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับยกระดับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดตระกูลขออภัยนะครับสองนะครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME นะครับเน้นแนวคิด SME Journey นะครับดันผู้ประกอบการเติบโตสู่ระดับภูมิภาคปลดล็อกกฎระเบียบและใช้ SME ID ครับก็เช่นเดิมนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์พูดตระกูลนะครับขออภัยครับพูดตระกูลโอ้ต้องขออภัยจริงครับอ่านชื่อผิดสองรอบเลยขออภัยนะครับนำโดยท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับและ3นะครับคณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับเปลี่ยนมุมมองจากนับจำนวนท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่การสร้างมูลค่าและประสบการณ์แก่ผู้มาเยือนนำโดยท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผมโควสุรัตน์นะครับและ4นะครับคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับขยายตลาดใหม่รักษาตลาดเดิมใช้ประโยชน์จาก FTA และเชื่อม SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนะครับผมก็ด้านท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับระบุว่าคณะทำงานนะครับได้รวบรวมข้อเสนอแล้วเกือบ100ข้อโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงครับไม่เน้นเพิ่มแผนการทำงานมุ่งสร้างผลงาน Quick Big Win นะครับภายใน6เดือนถึง1ปีและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมถือว่าเป็นการผลักดันด้านเศรษฐกิจที่ผมมองว่าเป็นมิติการเรียกว่าผลักดันที่ดีเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ครบรอบด้านนะครับผม 5D ก็คือ5แบบทุกมิตินะครับผมก็คือภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยง AI และดิจิทัลนะครับแล้วก็การลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรซึ่งสิ่งที่คณะทำงานหลักเนี่ยจะเห็นได้ว่าครอบคลุมทุกด้านแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องการความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับผมไม่มีใครไม่ต้องการความเขาเรียกว่าก้าวหน้าในอาชีพการงานความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับถ้าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องเศรษฐกิจก็ขออนุญาตเอาใจช่วยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าให้สามารถขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ได้สะดวกนะครับผมแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับจะนำเสนอข่าวสารของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันให้ได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
3: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเอาละครับเช่นเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับทุกรอบทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ตก่อนเสมอเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์ตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นประธานเปิดงานโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับประจำปี2569ครั้งที่2นะครับทางด้านท่านพิชิตสิงห์ทองคำนะครับจัดหางานจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภูเก็ตมีสถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว 11,070 รายนะครับและมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้ทำงานนะครับผมรวม 97,919 รายซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวและการบริการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่มีการจัดอบรมด้านให้ความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นการสร้างความเข้าใจนะครับผมเกี่ยวกับแนวนโยบายให้มีการรู้กฎหมายแล้วก็เข้าใจสิทธิและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงการยื่นขอใบอนุญาตในการทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนนวลในการที่จะเดินเข้าไปในหน่วยงานต่างๆหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในยุคดิจิทัลนั่นเองการแจ้งที่พักและรายงานตัว90วันนะครับผมรวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เช่นกันประกันสังคมก็ด้วยนะครับรวมไปถึงการตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความถูกต้องเป็นธรรมนะครับแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนจากที่ท่านทราบนั่นแหละครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยคือเป็นสถานที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรในการทำงานในการให้บริการเนี่ยย่อมสำคัญนะครับซึ่งบางทีคนไทยเองในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เขาเรียกยังไงดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนายจ้างหรือผู้ประกอบการนะครับรวมถึงอาจจะต้องการพนักงานในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญครับยิ่งตอนนี้มีการตรวจเข้มในเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะฉันต้องทำให้ถูกกฎหมายซึ่งถ้าสถานที่ไหนทำถูกกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยย่อมส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจนะครับยิ่งทำให้ตัวของเราเองเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจมีการสุ่มตรวจขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่โดนโทษทางกฎหมายแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ขาดตอนไม่โดนเสียระยะเวลาในการที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลในการปรับปรุงข้อระเบียบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผมการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางสถานที่เนี่ยอาจจะทำผิดโดยไม่รู้ตัวก็มีนะครับด้วยความไม่รู้ด้านกฎหมายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตนะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ภูเก็ตเข้มมากๆเลยในการเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่นั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตนะครับก็บูรณาการกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจดำเนินมาตรการเข้มงวดด้านอาวุธปืนครับระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลการปฏิบัติงานนะครับรวมทั้งจังหวัดในครั้งนี้นะครับเจอไป41คดีอาวุธปืน30กระบอกนะครับส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนเนี่ย12รายการเครื่องกระสุนปืน543นัดครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับต้องคิดนะครับว่าถ้าฝ่ายปกครองและตำรวจของเราเนี่ยไม่ได้แข็งขันไม่ได้ขยันขนาดนี้เราอาวุธเหล่านี้ครับที่ผิดกฎหมายอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ครอบครองหรือถือเอาไว้โดยผิดกฎหมายเนี่ยตั้งใจจะมีไว้เพื่ออะไรถ้าพกไว้เพื่อป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เราก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะสำหรับผมนะครับการที่ถือผิดกฎหมายเนี่ยผมมองว่ามันก็ผิดตั้งแต่เริ่มนะครับจะถือครองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเจอ41คดี30กระบอกส่วนควบ12กระสุนอีก543นัดเนี่ยโอ้โหถือว่าอาจจะช่วยให้อัตราการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการสูญเสียจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่อาจจะมาจากกระบอกปืนเหล่านี้ครับลดลงอย่างแน่นอนแหละนะครับผมก็ต้องบอกงี้ครับว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเจอไป7คดีนะครับอาวุธปืน10กระบอกนะครับผมส่วนประกอบ3รายการเครื่องกระสุน74นัดส่วนตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจไปค้นไปเจอนะครับ34คดีอย่างที่บอกไปก็รวมเป็น41คดีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็เยอะมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจังหวัดภูเก็ตก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับผมตรวจเข้มเลยแหละครับบังคับใช้กฎหมายแบบจริงจังสุดๆเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะด้วยยิ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งช่วงนี้ที่เกิดข่าวน่าสลดไปที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะมีข้อกังวลตัวนักเรียนเองเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาอนุบาลเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับแต่ถ้าเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยอาจจะมีความกลัวความกังวลรวมถึงผู้ปกครองด้วยแล้วก็ครูอาจารย์ยิ่งแล้วใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วครับอย่างที่บอกไปเป็นการเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจครับให้ทุกคนเลยแหละว่าเหตุการณ์เหล่านี้กำลังถูกตรวจเข้มอยู่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็โดนลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้สบายใจได้แต่อย่าลดการลงเอาละอย่างนี้แล้วกันนะครับสบายใจได้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเข้มอยู่กำลังดำเนินการอยู่แต่ตัวเราก็เซฟตัวเองด้วยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวแล้วกันนะครับผมที่จังหวัดกระบี่นะครับกับการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทะเลนะครับ เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้เวลา 13:00 น.หรือช่วงบ่ายโมงนะครับที่โรงแรมกระบี่ Front Bay Resort จังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานสอนชนจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายนะครับจัดการซ้อมแผนบนโต๊ะTable Tops Exercise ครับจำลองสถานการณ์เรือท่องเที่ยวประสบเหตุการทะเลที่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจมน้ำและสูญหายครับซึ่งต้องบอกว่าการซ้อมครั้งนี้เนี่ยเน้นทบทวนขั้นตอนรับแจ้งเหตุการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะ

เที่ยวครับนี่แหละครับผมอย่างของภูเก็ตเองเนี่ยก็เพิ่งมีไปนะครับผมที่ป่าทองนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับทีมงานสทภูเก็ตก็จะลงไปเขาเรียกว่าซ้อมแผนฉุกเฉินเหมือนกันนะครับผมเกี่ยวกับเซลบอสแคสของกสทช.นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับขออนุญาตเตือนไว้ก่อนนะครับก็ขอให้อย่าตื่นตกใจแล้วก็อย่าแชร์ข่าวมั่วนะครับซึ่งภายในงานวันศุกร์นี้ครับผมวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยเป็นเหตุการณ์จำลองเป็นการจำลองสถานการณ์นะครับไม่ใช่เหตุการณ์จริงอย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกอย่าแชร์ข่าวปลอมอย่าเชื่อข่าวลวงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในไลฟ์พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโอเคในก่อนที่จะเข้าสู่การไลฟ์อะครับเป็นหน้ารอไลฟ์อะครับผมก็จะมีการบอกนะครับว่าเนี่ยคือการซ้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เผื่อบางคนมาเห็นกันระหว่างทางแบบกำลังโอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังวิ่งวุ่นเลยอย่าตกใจนะครับเป็นการจำลองสถานการณ์เท่านั้นนะครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดพังงากันต่อนะครับกับการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่งนายบัญชาธนูอิฐนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ครับเพื่อเป็นการเตรียมจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับการจัดทำผังเมืองรวมในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามพรบการผังเมืองพุทธศักราช2562นะครับเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินการตั้งถิ่นฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัตินะครับเนื่องจากอำเภอตะกั่วทุ่งเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจสำคัญระหว่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับจึงเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสะท้อนความต้องการครับเพื่อให้ร่างผังเมืองเกิดความสมดุลนะครับในด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ควรจะให้สมดุลทั้ง 4-5 ด้าน 3-4 ด้านนี้แหละครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยวิถีการดำรงชีวิตนะครับว่าประชาชนเองเนี่ยอยากจะให้พัฒนาไปทางไหนภาคเอกชนมีความคิดเห็นอย่างไรในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผมและด้านสังคมเนี่ยต้องมองแบบไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเชียวแล้วนะครับเอาละครับแล้วก็มาที่จังหวัดสุดท้ายเลยจังหวัดระนองปิดท้ายที่ระนองเหมือนเดิมข่าวเดิมนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำกิจกรรมในครั้งนี้มากๆเลยเป็นกิจกรรมสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หรือเหล่าคนที่มีใจรักในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คนที่ชื่นชอบถ่ายคลิปวิดีโอคนที่ชอบออกกล้องนะครับก็จังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยจับกล้องและหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองที่ใหม่คลิปนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปสั้นวิดีโอช็อตคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าชิงเงินมูลค่ารวมเนี่ยมากกว่า 300,000 บาทเลยนะครับพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับซึ่งต้องบอกว่าแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลสูงสุดคือ 100,000 บาทครับท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับระดับประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับขยับมาที่รุ่นเยาวชนเนี่ยอายุ 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทเยอะนะเยอะจริงๆนะครับคิดดูนะครับเยาวชน 16-18 ปีผมให้เลยทีมละ7คนคนแสดง2คนถ่าย2เขียนสคริปต์1เป็น5แล้วตัดต่ออีก1กำกับอีก1 7คนแบ่งคนละ 5,000 คิดเลขถูกป่ะเนี่ยผม 5,000 เยอะนะสำหรับวัยรุ่น6อายุ 16-18 เนี่ยได้เงิน 5,000 ไปกินขนมแถมได้พอร์ตได้งานยิ่งถ้าเป็นเด็กมัธยม6เนี่ย
ยิ่งได้โปรไฟล์ใครที่ชอบงานนี้

ทศยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็รุ่นเยาวชนรุ่นที่3นะครับผมเป็นเยาวชนระดับม.1ถึงม.3รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทแทบจะไม่ต่างกับรุ่น16ถึง18ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันจะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่เพียงไม่กี่ข้อนะครับต้องจำเอาไว้ว่าคลิปวิดีโอที่ประกวดเนี่ยต้องเป็นแนวตั้ง9ต่อ16นะครับความยาว1ถึง3นาทีไฟล์ระดับ Full HD นะครับถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับจะเลือกเป็นอำเภอเมืองอำเภอละอุ่นนะครับก็ได้อำเภอละอุ่นกับกระเปอร์อำเภอสุขสำราญกับอำเภอเมืองได้หมดเลยนะครับอยากจะเลือกอำเภอไหนได้หมดเลยแต่อย่างน้อยจะต้องเป็น2อำเภอนะครับและสุดท้ายเลยเน้นย้ำที่สำคัญที่สุดถ้าพลาดแล้วจบเลยนะครับคือจะต้องเป็นการถ่ายทำจริงเท่านั้นห้ามใช้ generative AI มาสร้างรูปภาพมาสร้างวิดีโอหรือฉากต่างๆเด็ดขาดนะครับย้ำเตือนนะครับว่าห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ AI นะครับผมเพราะว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ความสามารถในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการตัดต่อในการถ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับว่าเป็นคลิปแนวตั้ง 1-3 นาที Full HD ถ่ายทำพื้นที่จริงของระนองอย่างน้อย2อำเภอและห้ามใช้ AI ต้องถ่ายจริงเท่านั้นนะครับกดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับเวลา2519นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับ15ตุลาคมปีนี้นะครับผมเวลา 23:59 หรือก็คือ5:59 พอเที่ยงคืนแล้วเปลี่ยนเป็นวันใหม่เมื่อไหร่ระบบปิดทันทีนะครับหรือถ้าระบบยังไม่ปิดแต่ระยะเวลาที่ท่านส่งคลิปมาเนี่ยเป็นเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืน1นาทีเราตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับเช็คเงื่อนไขระยะเวลาการส่งให้ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าคลิปของคุณจะดีแค่ไหนถ้าระยะเวลาไม่ถูกต้องโดนปัดตกนะครับเราจะต้องให้ความเท่าเทียมความยุติธรรมแก่คนที่เขาใช้เวลาตรงเวลากดเวลานะครับผมคุณจะทำเร็วจะช้าแค่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่จะต้องอยู่ภายในวันที่15ตุลาคมเท่านั้นนะครับและประกาศผลในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็1เดือนหลังจากส่งผลงานวันสุดท้ายนั่นแหละครับส่งผลงาน15ตุลาประกาศ14พฤศจิกายนนะครับใครที่มีไอเดียดีไอเดียเด็ดเนี่ยก็มาประกวดกันได้อยากปล่อยของโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาได้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับเอาล่ะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในวันนี้ข่าวนะครับผมอยากเน้นย้ำเรื่องสุดท้ายเรื่องนึงก็คือเรื่องที่พูดไปเมื่อตอนแรกเลยของรายการนะครับเรื่องจังหวัดน่านนะครับผมใครที่เจอโพสต์เกี่ยวกับสแกมเมอร์เกี่ยวกับมิจฉาชีพรับบริจาคเงินตรวจสอบให้ดีนะครับว่าคนที่รับบริจาคมีตัวตนจริงไหมเป็นใครแล้วเงินของเราจะถึงกับผู้ประสบภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เราต้องการช่วยเหลือหรือไม่นะครับให้ระมัดระวังให้ดีใครที่อยู่พื้นที่ใกล้ๆก็แนะนำว่านำไปมอบให้ตัวเองดีกว่านะครับสำหรับผมนะแต่แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับว่าอยากจะช่วยรูปแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ได้หมดเลยขอแค่อย่างเดียวครับตรวจสอบให้ดีนะครับผมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ความใจดีของคนไทยของเราเนี่ยต้องไปสูญเปล่ากับคนแย่ๆอย่างสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยในจังหวัดน่านนะครับรวมถึงสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ระดมกำลังช่วยเหลือนะครับก็ถ้าเกิดความสูญเสียก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
วันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการเล่าข่าวดามันนะครับพบกันเป็นประจำได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาครับทางสพท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระสัยและพี่วันชริยานะครับผมทีมงานสพท.ภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
8: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
7: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
8: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
7: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
8: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดน
8: เพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วเพื่อสานต่อภารกิจกระชับความสัมพันธ์ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20-22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งนี้ภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณโรงแรมพาร์คไฮแอทโอ๊คแลนด์เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งผลักดันความร่วมมือกับนิวซีแลนด์โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเข้ากู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
11: นายเจเศษไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านและขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของปริมาณน้ำจากนั้นเดินทางไปยังอำเภอปัวติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาจึงสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเร่งเตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาลอาญาระหว่างประเทศนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนายอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นและนายอับดุลาเยเซเยอัยการอาวุโสของ ICC ชาวเซเนกัลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนายดูจาริกเน้นย้ำว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นเสาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศและ UN ยังคงให้ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าวปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: คุณกำลังฟัง
13: สวท.
12: ตะอั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
2: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
1: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
2: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
1: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
2: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
1: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
1: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: ร่วมพลังเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคว
4: ัณโรคว
3: ัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งวัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการสำคัญคือไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้แก่ไอแบบมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเมื่อมีอาการสงสัยเป็นวัณโรคควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาณโรงพยาบาลใกล้บ้านการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือการรับประทานยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยาตลอดการรักษาไม่น้อยกว่า 6-8 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นวัณโรคโรคนี้ต้องมีพี่เลี้ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกทาง

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจสำคัญของรัฐบาลค่ะทั้งการเดินหน้าสานสัมพันธ์ระดับนานาชาตินะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเตรียมรับมือความท้าทายระดับโลกค่ะของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ค่ะไปจนถึงการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนนะคะกำลังเร่งระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะพร้อมมาตรการเยียวยาเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยรายละเอียดนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะภารกิจสำคัญระดับนานาชาติของผู้นำไทยค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเดินหน้ายกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะทั้งมิติการความมั่นคงและเศรษฐกิจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบราโดยนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามค่ะสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายค่ะได้หารือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นค่ะโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญค่ะได้แก่สาขาการเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ค่ะโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติค่ะสาขาที่2ค่ะสาขาเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางค่ะพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3ค่ะสาขาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพค่ะและสาขาสุดท้ายค่ะสาขาที่4สาขาความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน XMEX ค่ะหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับค่ะได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินค่ะและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียค่ะขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศค่ะรวมถึงการผนึกกำลังเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์นะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดตัว4คณะทำงานชุดใหม่ค่ะซึ่งดึงภาครัฐและเอกชนค่ะมาร่วมแก้โจทย์เศรษฐกิจแบบบูรณาการค่ะค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5D นะคะได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนค่ะและโครงสร้างประชากรทำให้ไทยนะคะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดค่ะจึงกำหนดการทำงานแบบคลัสเตอร์หรือการบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานค่ะนำภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการและเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยได้จัดตั้ง4คณะทำงานค่ะเพื่อทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะได้แก่1คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร2คณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 3คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy และ4คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีค่ะและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA และลดอุปสรรคทางการค้าเปลี่ยน Visitor Economy จากจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสบการณ์ของผู้มาเยือนค่ะเพื่อเป็นการกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นและสร้างระบบ Big Brother ค่ะให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กเชื่อม SME เข้าสู่ Supply Chain ยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้ AI และดิจิทัลเพื่อขยายช่องทางการตลาดออนไลน์นะคะโดยจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อให้เกิดทั้ง Quick Big Win ในช่วง6เดือนถึง1ปีและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะ2ถึง4ปีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองเลยล่ะค่ะเพราะเน้นการวัดผลได้จริงทั้งระยะสั้นแบบ Quick Big Win ค่ะและการปรับโครงสร้างในระยะยาวค่ะเพื่อให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการ SME ไทยค่ะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือค่ะรวมถึงมาตรการการช่วยเหลือเร่งด่วนจากทางภาครัฐกันต่อค่ะ
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะชั่วโมงนี้นะคะเรามาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนืออย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการด่วนให้สื่อรัฐทุกแขนงตั้งศูนย์ JIC ค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์สดใหม่ให้ประชาชนรับทราบตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะนางสาวสุภมาศค่ะได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่เผชิญปริมาณฝนสะสมสูงและน้ำหลากค่ะโดยเฉพาะช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดค่ะพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังค่ะนางสาวสุภมาศค่ะจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านค่ะหรือ JIC น่านค่ะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะพร้อมได้กำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะได้เกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะซึ่งสำหรับสถานการณ์ความเสียหายล่าสุดค่ะณวันที่19สิงหาคม2569ค่ะเวลา8นาฬิกาค่ะนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รายงานว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมโดยพื้นที่อำเภอปัวนะคะได้รับผลกระทบหนักค่ะครอบคลุม7ตำบล60หมู่บ้านค่ะซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ 8,000 ครัวเรือนค่ะกว่า 16,000 คนค่ะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านค่ะอยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะจังหวัดน่านนะคะได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ณที่ว่าการอำเภอปัวค่ะพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมอพยพประชาชนค่ะโดยเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ7แห่งค่ะและประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขค่ะให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และดูแลผู้ประสบภัยค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคมค่ะซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรายงานให้เร็วตรงและตรวจสอบได้ทุกช่วงข่าวเพราะในภาวะน้ำหลากค่ะข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของประชาชนค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวและนางสาวสุภมาศค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้ค่ะทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามได้ทางช่องทาง NBT2HD ค่ะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทค่ะติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง 9MCOT ค่ะ Facebookสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศค่ะและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz ค่ะและยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มค่ะนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการค่ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ค่ะ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านค่ะซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบค่ะเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและศูนย์ JIC น่านอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจะมีการอัปเดตวันละ2รอบค่ะเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะค่ะในขณะที่การรับมือเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาคนะคะทางด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดค่ะออก8มาตรการสำคัญสั่งการตรงถึง3จังหวัดภาคเหนือค่ะทั้งจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากค่ะค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่มท0608/14555ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคม2569ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะซึ่งทางคณะกรรมการนะคะจึงกำหนด8มาตรการสำคัญค่ะให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีค่ะดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะประสานข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดข้างเคียงค่ะเพื่อคาดการแนวโน้มและแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีค่ะโดยเน้นย้ำพื้นที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากชุมชนหนาแน่นพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางคมนาคมสำคัญค่ะมาตรการที่2ค่ะยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำบูรณาการข้อมูลวิเคราะห์แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีค่ะมาตรการที่3ค่ะเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสำหรับภารกิจอพยพผู้ประสบภัยและส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะมาตรการที่4จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มระบบดูแลสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบต้องมีเพียงพอค่ะมาตรการที่5ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำน้ำจุดเสี่ยงลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบการแพร้านอาหารประชาชนริมน้ำและนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้าพื้นที่ค่ะมาตรการที่6ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหากเกิดสถานการณ์ให้ตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อสั่งการและระดมสภากำลังโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันค่ะมาตรการที่7เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568ด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะและมาตรการที่8ค่ะผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดค่ะประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ค่ะเพื่อสนับสนุนการรับมืออุทกภัยการขนย้ายสิ่งของและการทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงค่ะ ทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะจัดทำขึ้นตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่275/2569ค่ะในการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาค5ขณะค่ะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมสรรพกำลังทุกมิติเลยค่ะทั้งการเตือนภัยเซลบอสแคสการเตรียมเครื่องจักรและหอกู้ภัยค่ะไปจนถึงแผนเยียวยาหลังน้ำลดค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันที่มาตรการเยียวยาทางการเงินนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางนะคะทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือทอสค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ค่ะแบบจัดเต็ม7มาตรการค่ะทั้งพักหนี้ลดดอกเบี้ย 0% และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับซ่อมแซมบ้านค่ะทอสค่ะออก7มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะดร.มหัทนาอัมพรพิสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทอส.นะคะในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านค่ะได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะมาตรการที่1นะคะสำหรับลูกค้าปัจจุบันค่ะกรณีหลักประกันได้รับผลกระทบสาธารณภัยซึ่งมีการพักชำระหนี้นาน3เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีค่ะเงินงวดผ่อนชำระ0บาทกรณีหลักประกันได้รับความเสียหายรุนแรงค่ะจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้พักชำระหนี้นาน6เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีค่ะเงินงวดผ่อนชำระ0บาทเมื่อครบระยะเวลาให้ความช่วยเหลือนะคะลูกค้าสามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิมต่อไปและลูกค้าที่ต้องการกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อซ่อมและแต่งและสินเชื่อซ่อมและแต่งพลัดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายระยะเวลาการกู้นานสูงสุด

0: 5ปีค่ะโดยวงเงิน 100,000 บาทแรกอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีเพียง 1% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปีในวงเงิน 200,000 บาทถัดมาโดยไม่ต้องจดทะเบียนการจำนองเพิ่มที่สำนักงานที่ดินค่ะมาตรการที่2ค่ะสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมค่ะวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเดือนที่1ถึง3เท่ากับ 0% ต่อปีพร้อมปลอดชำระเงินงวดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่4ถึง24เท่ากับ 2.00% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยปีที่3เท่ากับ MRR 3.30% ต่อปีปีที่4เท่ากับ MRR 2.40% ต่อปีและปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR 0.5% ต่อปีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR 1% ต่อปีและกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่ากับ MRR อัตราดอกเบี้ยของทอส.ปัจจุบันนะคะเท่ากับ 6.145% ต่อปีค่ะระยะเวลาการกู้40ปีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,100 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 1,900 ถึง 2,800 บาทค่ะและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองไม่เกิน 1% ของวงเงินจำนองค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะมาตรการที่3สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่7ถึง18ค่ะอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้ค่ะมาตรการที่4สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีค่ะโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน6เดือนแรกและผ่อนชำระเงินงวดเพียง 1,000 บาทค่ะมาตรการที่5สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL ค่ะที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีค่ะตลอดระยะเวลาคงเหลือค่ะมาตรการที่6สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL หากที่อยู่อาศัยนะคะได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้นค่ะและมาตรการที่7ค่ะพิจารณาสินไหมเร่งด่วนค่ะสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติกับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารจัดให้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยผู้เอาประกันนะคะสามารถแจ้งความเสียหายโดยใช้ภาพถ่ายตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกินโดยจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกิน 20,000 บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562ค่ะเพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีค่ะค่ะทางนี้ค่ะสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center ค่ะโทร02-645-9000ค่ะหรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะลูกค้าทอส.นะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถนำหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายค่ะเข้าไปติดต่อยื่นคำร้องนะคะได้ที่ทอส.ค่ะทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมวันแรกของงานนะคะในชื่อว่าพังงาชิมเฟสติวัลค่ะกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจัดวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ค่ะณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะในนะ โดยภายในงานนะคะพบกับร้านอาหารยอดนิยมค่ะจำนวน40ร้านค้าค่ะโดยมีกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งค่ะการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาแล้วก็มีจุดถ่ายรูปนะคะไฟประดับตกแต่งตะการตาค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือการรับมือภัยพิบัติทางรัฐบาลนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนของเราค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินที่ได้แจ้งไว้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปากแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้วและมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ผู้นำสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่านทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะสิงคโปร์6ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอีกหลายจังหวัดเตรียมรับมวลน้ำต่อโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีการเตือนภัยระดับวิกฤตแล้วสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองน่านยังคงทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตรแต่ยังคงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งด้านเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจากจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารพร้อมทานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณถนนหนอคำซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำน่านที่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1-1.7 เมตรส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ระดับน้ำสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรและบางจุดสูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือรถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือโดยมีประชาชนออกมารับอาหารตลอดเส้นทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกต่อเนื่องและน้ำในลำห้วยแม่พูนและลำห้วยแม่พร่องมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะตำบลแม่พูนเทศบาลตำบลหัวดงตำบลฝายหลวงเทศบาลตำบลศรีพนมมาศตำบลชัยจุมพลตำบลทุ่งยั้งตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลและแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีฝนตกต่อเนื่องนอกจากนี้ปภ.ยังเตือนระดับน้ำในคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยน้ำป่าหลากกระทบ5ตำบล12หมู่บ้านกว่า320ครัวเรือน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง326มิลลิเมตรเบื้องต้นอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพบมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว5ตำบล12หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า320ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ยังติดค้างอยู่บางจุดพร้อมเริ่มแผนฟื้นฟูคู่ขนานกันไป
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในบางจุดพร้อมกันนี้ได้มีการเริ่มแผนฟื้นฟูขนานกันไปในพื้นที่2จุดหลักได้แก่ตำบลปัวและตำบลทุ่งช้างเพื่อดูแลและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้ว
4: ล่าสุดครับก็เริ่มคงที่นะครับตอนนี้มวลน้ำก็จะเข้าไปที่เวียงสาเป็นจุดสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปที่เขื่อนเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านผู้ว่ากับท่านนายกอบจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็กำลังทำเรื่องเกี่ยวอาหารนะครับตอนนี้หลายคนที่อาจจะติดอยู่ในบางจุดนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ขนานกันไปนะครับกลุ่มที่ทำเรื่องฟื้นฟูนะครับก็เริ่มดำเนินการนะครับมีอยู่2จุดนะฮะที่ฟื้นฟูนะครับ2จุดเนี้ยนะครับก็เริ่มมีแต่ละทีมเข้าไปนะครับทั้งทางทหารทั้งทางท้องถิ่นนะครับทั้งทางกลุ่มชนประธานนะครับตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะครับในพื้นที่เมืองนะครับก็เรียกได้ว่าคลายแล้วครับ
3: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่เมืองถือว่าพ้นช่วงวิกฤตแล้วโดยระดับน้ำน่านที่ไหลผ่านเขตเมืองแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญทั้งฝั่งอำเภอเมืองผ่านจุดวิกฤตสูงสุดเรียบร้อยแล้วระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ล้นตลิ่งเข้ามาในฝั่งเขตเมืองเนื่องจากมีผนังกั้นน้ำสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรช่วยรองรับไว้ส่วนฝั่งอำเภอภูเพียงซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าฝั่งเมืองน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตำบลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงเนื่องจากมวลน้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างทางจังหวัดได้กำชับให้อำเภอและอบต.ในพื้นที่เร่งจัดทำครัวประกอบอาหารกล่องและจัดหาน้ำดื่มกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามซอกซอยต่างๆอย่างทั่วถึงสำหรับจุดรับน้ำต่อไปคืออำเภอเวียงสาซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นบ้านดอนชัยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากประชาชนในพื้นที่จึงมีการเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางไปถึงอำเภอเวียงสาภายใน6ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งทางอำเภอได้จัดเตรียมเสบียงอาหารและแผนรับมือไว้เรียบร้อยแล้วและจะเร่งเข้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการให้ความช่วยเหลือพร้อมเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดจากปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปัวได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านมีประชาชนกว่า 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วโดยมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่อำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิด
6: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอปัวซึ่งมีปริมาณน้ำฝนเนี่ย20ชั่วโมงเนี่ยสะสมถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและก็อุทกภัยมีอุทกภัยเกิดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันโดยเฉพาะอำเภอปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับก็คุมพื้นที่ไป60หมู่บ้านแต่ความเสียหายนี่ประมาณ 8,000 หลังคาเรือนท่านนายกท่านดีท่านก็ทั้งสั่งการท่านก็มีความห่วงใยว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์และก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเราก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้สิ่งที่มันเกิดอยู่ขนาดนี้นะครับได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐอย่างการต้องมี
5: รองนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกำชับถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวอพยพและขนย้ายสิ่งของล่วงหน้าได้อย่างน้อย1 วันซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเผยแพร่ข่าวลวงหรือเฟกนิวส์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมกู้ระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านจากมุมสูงเพื่อประเมินขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบและติดตามทิศทางการไหลของมวลน้ำก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบประปาซึ่งได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.และหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงและมีความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวเพื่อร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสังเกตการพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำรถหลวงพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่หมู่4บ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งตั้งวอลลุ่มพร้อมสั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนติดตามสถานการณ์ทุกภัยตลอด24 ชั่วโมงโดยกำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านจัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางแบบรายคนรายบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยู่ลำพังผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนพิการเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวยากจนพร้อมตรวจสอบว่ายังอยู่ในพื้นที่หรืออพยพแล้วหากพื้นที่ใดคาดว่ามวลน้ำจะผ่านให้เร่งแจ้งเตือนและประสานการอพยพล่วงหน้าไม่รอให้น้ำเข้าบ้านก่อนช่วยเหลือรวมถึงให้จังหวัดใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับผลกระทบต่อเนื่องนอกจากนี้ให้ทุกกรมในสังกัดเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ทั้งเงินสงเคราะห์และสิทธิสวัสดิการตามระเบียบพร้อมสำรวจความเสียหายของครอบครัวเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคา
9: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาภูเพียงสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงกระทบบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมกันนี้ยังกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศช่วยลูกจ้างประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมเปิดมาตรการกู้เงินฟื้นฟูสถานประกอบกิจการ
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเร่งช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างและผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจึงกำชับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดพร้อมออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานหรือเข้าทำงานสายหยุดงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีภัยธรรมชาติและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารและสถานที่ก่อนกลับมาเปิดดำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องทางให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อนำไปซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยโดยกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหรือต้นลดดอกลดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน5ปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระหนี้นาน12เดือนพร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 200,000 บาทเพื่อฟื้นฟูกิจการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
11: นายพิชิตมิตราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยธนาคารจึงได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสำหรับสินเชื่อแบบมีระยะเวลาพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและสินเชื่อแฟคเตอริ่งออกไปสูงสุด180วันและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงโดยให้วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 200,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนซึ่งไม่ต้องใช้หลักประกันและได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายธนาคารยังเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ3ต่อปีคงที่3ปีแรกวงเงินสูงสุด30ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องและยกระดับธุรกิจระยะยาวทางนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตามความสมัครใจผ่านสาขาของ SMED Bank ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: จากสถานการณ์ทุกข์ภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สถานีกาชาดเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 045-3-04637-0
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์แล้ว และมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเริ่มภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโดยการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนอกจากนี้การเยือนยังเป็นโอกาสสำคัญในวาระ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเอกชนไทยและนิวซีแลนด์จัดโดย BOI ช่วงค่ำเวลา 18:45 ตามเวลาท้องถิ่นในวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์
1: การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระสำคัญได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
3: ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดการประชุมบอร์ดกสทช.โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบหลังกรรมการกสทช3คนได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิวรงรองรามสูตรนายสุภาสุภาชลาสายไม่เข้าร่วมประชุมโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนได้ให้เหตุผลว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยเหตุผลทางกฎหมายส่วนรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรัยพงษ์แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าส่วนนายต่อพงศ์เสลานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งภายหลังปิดการประชุมแล้วศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้เดินทางกลับขึ้นห้องทำงานทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดสำหรับการประชุมคณะกรรมการกสทช.ไม่สามารถจัดการประชุมได้ติดต่อกันเป็นครั้งที่6โดยสำนักงานกสทช.ได้นัดหมายการประชุมครั้งหน้าวันที่2กันยายนนี้คณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาการค้าที่ไม่เป็นธรรม
14: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME พร้อมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงกลไกของรัฐโดยรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมรองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้ากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไม่รอให้เกิดการร้องเรียนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายอาจไม่กล้าฟ้องร้องคู่ค้าทางกขค.จึงนำเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิด
15: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มีและจะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้
14: รองศาสตราจารย์สุธรรมกล่าวได้ว่าสำนักงานกขค.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ค้าและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้ามุ่งสร้างเวทีการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นทุนไทยหรือทุนต่างชาติเพื่อคุ้มครอง SME ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจากภาวะราคามะพร้าวตกต่ำ
16: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือมะพร้าวแกงที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำโดยราคาหน้าสวนลูกละ3บาทถึง5บาทและราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมกิโลกรัมละ9บาทซึ่งเกิดจากปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปและไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดซึ่งสถานการณ์ราคามะพร้าวปี2569ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวณภสวรรค์มีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
17: นายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการติดตามแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเจ็ตสกีและการใช้พื้นที่ชายหาดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเจ็ตสกีที่เข้ารายงานตัวแล้วพบว่ามีเรือกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยแยกเบื้องต้นเป็นพื้นที่อปจำนวน100ลำท่าเทียบเรือ AA จำนวน85ลำท่าเทียบเรือสไลด์มารีนาจำนวน83ลำและพื้นที่อื่นๆรวมกว่า380ลำทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางจัดระบบพื้นที่ประกอบการให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกำหนดรูปแบบการใช้พื้นที่ทางน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนและให้เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้การจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้ารถไฟทางคู่ภาคใต้เชื่อมชุมพรหาดใหญ่สุไหงโกลกยกระดับการเดินทางและเศรษฐกิจชายแดนใต้
18: นายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ว่าการพัฒนารถไฟทางคู่เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของประเทศโดยเฉพาะเส้นทางภาคใต้ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักด้านการเดินทางและโลจิสติกเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าสำคัญของภาคใต้ปัจจุบันการรถไฟได้พัฒนารถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครถึงชุมพรและเปิดเดินรถช่วงดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี2567ส่งผลให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการตรงต่อเวลาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวกลับคืนมาสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงข่ายทางรถไฟช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาแล้วระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2519โดยมีแผนดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2570เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำและขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรีหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2576ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟของไทยกับมาเลเซียจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพื้นที่ชายแดนใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปปช.จัดพิธีเปิดอาคาร9และศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service มุ่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service บริเวณด้านหน้าสำนักงานปปช.อย่างเป็นทางการพร้อมกล่าวว่าการเปิดศูนย์บริการถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนปปช.สู่การเป็นองค์กรทันสมัยมุ่งปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยรวดเร็วและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยจะเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดมาตรการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านส่วนประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงินภาคธุรกิจอากาศยานหรือหน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญบทบาทลงโทษเผชิญบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุว่าแต่ละประเทศจะเผชิญบทลงโทษอะไรบ้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าสหรัฐจะเพิ่มความพยายามในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในเร็ววันนี้ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์การฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่าแม้จะมีคำสั่งลดขนาดและระยะเวลาในการซ้อมรบร่วมดังกล่าวแต่การฝึกซ้อมรบยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนืออย่างจงแจ้งพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือไม่มีความสนใจต่อการเคลื่อนไหวนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำสหรัฐจะยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามแต่สหรัฐยังคงปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่ามาตรการรักษาอธิปไตยของเกาหลีเหนือเพื่อยับยั้งกองกำลังที่คุกคามความมั่นคงของชาติถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมูลค่า206ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยงบประมาณจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้สำหรับค่าอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาเสถียรภาพระดับชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามส่วนอีก6ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้ปรับปรุงยานเกราะของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกองกำลังดังกล่าวทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวถือเป็นการใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของสหรัฐสำหรับกองกำลังสันติภาพและถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันแผนงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังคงคัดค้านเงื่อนไขบางประการที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของแผนการดังกล่าว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองทองคำผิดกฎหมายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองบาบูอาทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางใกล้กับชายแดนแคเมรูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว100รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัยการประจำเมืองบาบูอูนระบุว่าสันนิษฐานว่าเหตุดินถล่มเกิดจากการพังทลายของอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งในเหมืองแห่งนี้ระหว่างที่คนงานเหมืองหลายร้อยคน กำลังทำงานอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการสอบสวนทางกฎหมายเพื่อหาสาเหตุที่เหมืองถล่มและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดินถล่มทับเหมืองผิดกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเนื่องจากขาดมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมโครงสร้างเหมืองที่เหมาะสมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่2เกมแรกเอาชนะอินโดนีเซีย B และจอร์แดนมาทำให้มี6คะแนนเต็มลงสนามพบกับสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่มีอยู่3แต้มจาก2นัดแรกที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะสิงคโปร์6ต่อ0เก็บ9แต้มเต็มพร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแบบไม่เสียประตูธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ารายการนี้เป้าหมายของทีมชาติไทยคือการเป็นแชมป์และเห็นพัฒนาการของทุกคนในทีมเพราะต้องการให้โอกาสทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งขึ้นสำหรับเกมต่อไปที่จะพบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศมองว่าจะเป็นเกมคุณภาพอย่างแน่นอนและจะทำให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง4การดีเมริกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา 15:00 น.ศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอลไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ชนะลักย่าเซนจากอินเดียมาได้2ต่อ1เกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2013พบกับอิชิกะเจสวานมืออันดับ61ของโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยเกมแรกรัชนกโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้21ต่อ13แต่ในเกมที่2ขณะที่ตามหลัง7ต่อ11รัชนกมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างด้านซ้ายจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้และตัดสินใจรีไทร์ยุติเส้นทางในศึกชิงแชมป์โลก2026ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีมืออันดับ123ของโลกจากนิวซีแลนด์ไป2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-13 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบศึกหนักกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนด้านเมสุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกสู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับเมียบริดเฟดจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 19-21 21-11 และ 20-22 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2การแข่งขันเทควันโด President Cup 2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานวันแรกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรการภูเกิดโชว์ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกเอาชนะสุลตานมาลีฮาจากปากีสถาน2ต่อ0ยกรอบ2ชนะลีเยจีจากเกาหลีใต้2ต่อ1ยกและรอบรองชนะเลิศชนะบัวฮานูวานูเรจากคาซัคสถาน2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับลีซีวูจากเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมชายกฤตยศพร้อมปัจจุเดินหน้าทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยรอบแรกชนะมูฮัมหมัดอาดิลจากปากีสถาน2ต่อ0ยกรอบ2ชนะเยอร์เกสเบคัสซิลจากคาซัคสถาน2ต่อ0ยกและรอบ3ชนะคาริมลาอิดจากจอร์แดน2ต่อ0ยกก่อนจะไปหยุดในรอบรองชนะเลิศพ่ายราดินไซนารีจากอิหร่าน0ต่อ2ยกได้เหรียญทองแดงมาครองรัฐบาลเดินหน้าจัดPrime Minister Youth Cupเป เปิดเวทีเยาวชนชิงชัยฟุตบอลและวอลเลย์บอลเพื่อวางรากฐานนักกีฬาเยาวชนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตติดตามได้จากรายงาน
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนพรามมินิสเตอร์ยูธครับซึ่งปีนี้จัดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวม6รุ่นการแข่งขันประกอบด้วยฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและวอลเลย์บอลชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานด้านกีฬาแก่เยาวชนโดยเริ่มจากฟุตบอลและวอลเลย์บอลและอาจขยายไปยังกีฬาอื่นในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
21: สิ่งที่สำคัญอย่างที่ทางสมาคมได้เสนอมาคือความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในทุกปีต่อไปนี้แล้วก็ขยายรุ่นขยายประเภทกีฬาแต่เพื่อความยั่งยืนเนี่ยเราก็คิดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติครม.ว่าให้การขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับที่จะพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬานั้นให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4: สำหรับรูปแบบการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดโดยจะคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด2ทีมได้แก่ทีมแชมป์จังหวัดและทีมออสตาของแต่ละจังหวัดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ Facebook FA Thailand ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจบอันดับที่7ในการแข่งขัน FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีนายธนกฤตอินเลี้ยงผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าแม้จะตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามขึ้นโพเดียมให้ไ

0: ที่7มาครอบครองได้ถือว่าเป็นกำไรของทีมชุดนี้แล้วนะครับ
1: ด้านจามิกรแขนแก้วกัปตันทีมกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถคว้าอันดับที่7มาครองได้สำหรับเกมที่พบกับโปแลนด์ช่วงต้นเกมมีความกังวลมากแต่ทุกคนร่วมมือและสามัคคีกันทำให้ช่วงท้ายเกมทำผลงานออกมาได้ดีประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ช่วยทำให้สภาพจิตใจของทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมพาณิชย์คัดนาครายงาน
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานจระอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินการคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
9: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชร ดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

0: บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:21 น.สูงกว่าระดับเทวบานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:52 น.ต่ำกว่าระดับเทวบานกลาง50เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600-99 ต่อ1150 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จนับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ ops.moac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพท่านผู้ฟังคะชานมไข่มุกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยรสชาติที่หอมหวานกลมกล่อมและมีเอกลักษณ์จากเม็ดไข่มุกที่เหนียวนุ่มทำให้กลายเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนแม้ชานมไข่มุกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแต่หากบริโภคบ่อยหรือในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันในช่วงทศวรรษ1980โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่น้ำชานมหรือชาผลไม้และไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำตาลทรายแดงและส่วนผสมอื่นๆก่อนนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆให้มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันชานมไข่มุกได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งการเพิ่มรสชาติใหม่ๆเช่นชานมช็อกโกแลตชานมกล้วยหรือชานมข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเช่นวิปครีมนมข้นหวานผงโกโก้ไข่มุกหลากสีเพิ่มความน่ารับประทานและตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปชานมไข่มุก1แก้วให้พลังงานประมาณ240ถึง360กิโลแคลอรี่และยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงด้วยค่ะหากดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ที่มีน้ำหนักเกินและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่บ่อยจนเกินไปจะช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับชานมไข่มุกได้พร้อมกับดูแลสุขภาพไปด้วยนั่นเองแต่ถ้าดื่มเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจากไข่มุกซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ได้รับพลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูงโดยชานมไข่มุกเพียง1แก้วอาจมีปริมาณน้ำตาลเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันหากบริโภคเป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานได้และการที่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากชานมไข่มุกอย่างต่อเนื่องยังอาจนำไปสู่โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งชานมไข่มุกบางชนิดยังมีไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีในปริมาณสูงหากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับไขมันในเลือดและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบแข็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะแม้ว่าชานมไข่มุก จะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแต่ก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหากรับประทานอย่างเหมาะสมโดยควรเลือกแก้วขนาดเล็กและดื่มในปริมาณพอเหมาะเพราะชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงไม่ใช่อาหารมื้อหลักควรเลือกระดับความหวานให้น้อยที่สุดหรือไม่เติมน้ำตาลเลยจะช่วยลดปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายรับในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับวันที่ดื่มชานมไข่มุกเราควรลดการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลและไขมันสูงเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นและควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกายและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชานมไข่มุกดื่มอย่างไรไม่ทำร้ายสุขภาพเรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพย์พยุงจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราป้องกันไข้หวัดใหญ่กันเถอะปิดล้างเลี่ยงหยุดฉีดปิดปากปิดจมูกเมื่อป่วยไอจามใช้กระดาษทิชชู่สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลังไอจามก่อนรับประทานอาหารหลังการดูแลผู้ป่วยหลังขับถ่ายอุจจาระหลังจับสัตว์เลี้ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วยไอจามการอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัดและอากาศไม่ถ่ายเทหยุดงานหยุดเรียนหยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วยไอจามฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์คนอ้วนมากผู้มีโรคเรื้อรังออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
1: อร่อย
0: 20-22 สิงหาคมนี
1: ้อร่อยอ่ะ
0: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจม
0: าตูนโอ้ยคุณจันทากลับมาแล้ว
1: ค่ะคัมแบ็กค่ะ
0: คัมแบ็กแล้วนะคะเดี๋ยวเราสลับกันเพราะว่าคุณจันทาไม่อยู่เมื่อจันทร์อังคารพุธนะคะแต่ว่าดิฉันน่ะกับดีเจน้ำเปล่าเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วว่าคือวันจันทร์น่ะเราก็ไม่อยู่พอดีเป็นดีเจพี่ฉัตรมาจัดนะคะวันอังคารไม่ได้มาจัดเพราะว่าไฟดับเขาดับไฟเรา
1: เขาดับไฟ
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็จัดกับดีเจน้ำเปล่านะคะวันนี้ดิฉันมาจัดกับคุณจันทาค่ะคู่สร้างคู่สมคู่ขวัญอีกครั้งหนึ่งค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ยินดีนะคะยินดีนะคะคัมแบ็กมาแล้วค่ะ
0: เพราะว่าสัปดาห์หน้าดิฉันไม่อยู
1: ่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดีเจมาตูไม่อยู่อีกค่ะสามวันด
0: ิ
1: ฉันยังไม่รู้ว่าจะคู่กับใคร
0: นะคุณคู่กับดีเจน้ำเปล่าก็ได
1: ้
0: หรือดีเจพี่ฉัตรก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวจะได้แบบว่าจัดสรรแต่ละคู่ให้เท่ากันนะคะว่าแบบว่าโอจะได้แบบสลับเปลี่ยนนะเปลี่ยนบรรยากาศแบบฟังดีเจแต่ละท่าน
1: เรามีดีเจตั้ง4คนสำหรับรายการนี้เนาะ
0: ใช่นะจัดเต็มมากเลย
1: หรือว่าคุณผู้ฟังแบบว่าจิ้มมาก็ได้ว่าอยากฟังดีเจท่านไหนในวันจันทร์ถึงพุธหน้า
0: แต่ว่าไม่มีดีเจมาตูมนะดีเจมาตูมไม่อยู่นะ
1: แต่ห้ามบอกนะว่าไม่อยากฟังใครเลย
0: บอกว่าขอฟังเพลงดีกว่า
1: เออนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนาะก็ได้ฟังเพลงแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี
0: ้
1: เราจะเดินทางไปทำรายการนอกสถานที่นะคะ
0: ค่ะค่ะพรุ่งนี้พวกเราจะไม่ได้อยู่นะคะแล้วก็เราเนี่ยมีการนัดทำสกู๊ปทั้งหมด2สกู๊ปด้วยกันนะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงของสกู๊ปเนี่ยอาจจะต้องติดตามเลยนะคะ
1: ใน Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะแต่ว่า
1: สิ่งที่เราไปทำนั้นโดนใจหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะ
0: ค่ะ
1: อุ๊ยพอพูดถึงเรื่องกดไลค์กดแชร์นะ
0: ทำไมคะ
1: ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนเพจของเราด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ที่ชมวีล็อกของเรานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอำเภอพาเที่ยว
0: ค่ะ
1: สวท.ตะกั่วป่าเอ็ก
0: ซ์ในอำเภอพาเที่ยว
1: ใช่ค่ะก็ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ก
0: ็
1: ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีภารกิจนะฮะอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะท่านจะมีการเดินทางมาอย่างพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่ค่ะในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะโดยกำหนดการนะคะวันเสาร์ในช่วงเวลาประมาณ11 นาฬิกาค่ะคาดว่าท่านเนี่ยจะถึงที่ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ท่านก็จะมีค่า
1: เดินทาง
0: ข้ามไป
1: ไปที่เกาะคอเขานะคะ
0: แพขนาดยนต์ไป
1: ทางนี้ก็เพื่อลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะบริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขาค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็เป็นก็พูดง่ายๆถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเหมือนว่าท่านเนี่ยก็มาดูสถานที่แล้วก็มาติดตามว่าเรื่องของการดำเนินการสะพานเกาะคอเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่1ท่านก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะคะจุดที่2นะคะหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จนะคะท่านก็จะมีการเดินทางไปต่อนะคะที่ทางโคกลอยนะคะ
1: ไปที่เทศบาลเมืองโคกลอยนะ
0: ค่ะ
1: เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานแล้วก็โครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพร้อมกับมอบนโยบายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านอาจจะมีการตรวจเส้นทางนะคะเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของถนนเลี่ยงเมืองโคกลอยนะคะสายข .4 ข .5
1: ในเขตตำบลโคกลอยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็อาจจะมีแล้วก็อีกช่วงนึงท่านก็อาจจะมีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตให้วัดเนี่ยใช้พื้นที่นะเรื่องของการใช้พื้นที่ต่าง
1: ๆประกอบกิจการทางศาสนาเนาะที่พักสงฆ์ป่าท่านุ่นตำบลโคกลอยค่ะ
0: ใช่ค่ะก่อนที่ท่านเนี่ยจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดกระบี่
1: ต นะคะนะคะ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นภารกิจนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะสามารถที่จะติดตามภารกิจได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเพจของ PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะแต่ว่าพิธีกรไลฟ์ก็จะหน้าเดิมๆค่ะก็คือคุณจันทานะคะ
1: หรือไม่ก็ติดตามที่Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะเราจะแชร์มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยสำหรับบรรยากาศต่างๆนะว
0: ่
1: าเป็นยังไงกันบ้าง
0: คือแบบ
1: ถ้าเกิดว่าเราติดตามไลฟ์นะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะท่านพูดอะไรเราก็จะได้แบบว่าติดตามกันไปเลยในตอนนั้น
0: ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับภารกิจนี้เป็นภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะที่ท่านจะมาติดตามเรื่องของภารกิจเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
1: ค
0: ่ะนะคะแล้วก็จริงๆวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีอีกภารกิจนึงแต่ว่าเป็นภารกิจของทางคณะกรรมการนะคะที่ทางคณะกรรมการค่ะมีการลงพื้นที่เนาะเป็นกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะก็มีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งวันพรุ่งนี้นะท่านจะมีการลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในพื้นที่ของช่วงเช้าเนี่ยท่านจะไปที่อำเภอคุระบุรีนะคะไปที่บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัดนะคะก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมกิจกรรมโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันการจัดหาวัตถุดิบและความเชื่อมโยงกับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะก่อนที่ช่วงบ่ายอ่ะท่านจะมีการเดินทางนะคะไปที่บ้านสวนบางหมากค่ะนะคะที่คึกคักนะคะก็จะมีการพูดคุยเรื่องของการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเชื่อมโยงกิจกรรมของชุมชนกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็จะเป็นภารกิจมุ่งพุ่งเนี้ยจะเป็นภารกิจของท่านในพื้นที่จังหวัดพังงานะก่อนที่วันเสาร์เนี่ยก็จะท่านก็จะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อสำหรับคณะกรรมการนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะ
1: ค่ะก็ในวันพรุ่งนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นภารกิจนะคะที่มีบุคคลสำคัญลงพื้นที่ของเรานะคะก็นำมาฝากกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินสิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ครับผมสำหรับการคดีก็จุดสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วอะไรต่อบ้างนะครับเมื่อมีการบังคับนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่อัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพสามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงคุ้นเคยกับธงโภชนาการที่ใช้เป็นแนวทางเลือกรับประทานอาหารกันมานานนะคะแต่ทราบไหมคะว่าวันนี้กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนธงโภชนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ทราบวันนี้กิจจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กับคุณสุพจน์รื่นเริงกิ่นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลายคนสงสัยค่ะว่าธงโภชนาการที่ใช้กันมานานหลายปีมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องปรับเปลี่ยนคะอาจารย
1: ์ก่อนอื่นจริงๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของธงโภชนาการก่อนนะคะว่าธงโภชนาการคืออะไรหลายๆคนยังไม่รู้เนาะก็เล่าให้ฟังนิดนึงในเรื่องของธงโภชนาการจริงๆก็คือมันคือหลักการของอาหารหน้าหมูแหละในเรื่องของการกินแต่ธงโภชนาการเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทำให้เรารู้ว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับเหตุผลเลยที่มีการปรับเนี่ยจะขอสรุปเป็น3หัวข้อ3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1เลยต้องบอกว่าคนไทยเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินของคนไทยที่เปลี่ยนไปเนาะไซส์ของคนไทยที่ใหญ่ขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการกินนะครับเลยต้องมีการปรับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่มีมากขึ้นนะครับเรามีในเรื่องของการปรับ DRI นะครับ DRI ก็คือข้อในเรื่องของการกินนะครับในปี2563ขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการปรับตรงนี้ก็เลยต้องพัฒนาตามด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมการกินของคนไทยเห็นว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยนี่มีการเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของใช้งานได้จริงนะคะอันนี้สำคัญเลยถึงแม้ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใช้งานได้ไม่จริงได้ไม่ดีจริงก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนไทยปฏิบัติได้อันนี้ก็คือเป็น3เหตุผลหลักๆเลยนะครับการเปลี่ยนครั้งนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ดีหรือว่าล้าสมัยนะครับแต่เปลี่ยนเพื่อที่จะให้ทันยุคทันสมัยทันกับเหตุการณ์แล้วก็ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ
0: ในธงโภชนาการฉบับใหม่นี้ค่ะแตกต่างจากของเดิมยังไงบ้างคะเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เรามีข้อมูลในเรื่องของการกินนะครับของคนไทยเราจะเห็นว่ารูปแบบการกินของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับเราก็พยายามปรับให้กับเข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ปรับกับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้จะเป็นข้อมูลในเรื่องของ Health Exam Survey นะครับในเรื่องของการสำรวจสุขภาพของคนไทยเราก็จะเห็นรูปแบบการกินของคนไทยที่เปลี่ยนไปนะครับอันที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนไปก็คือเราแบ่งเป็นกลุ่มวัยนะครับให้เห็นชัดเจนเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คือสำหรับคนอายุ6ปีใช้เป็นธงเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือเรามีตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะครับเด็กปฐมวัยวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ6กลุ่มวัยเลยแล้วก็แยกตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยบางคนเป็นประเภทที่กินนมนะครับก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงคนที่ไม่กินนมก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงนะครับจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่กินโปรตีนประเภทกินถั่วพวกมังสวิรัติก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงซึ่งตรงเนี้ยเรามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในแต่ละกลุ่มวัยจะทำให้เห็นเรียกว่าแพทเทิร์นการกินของแต่ละคนสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับตัวเองให้ได้นะครับกับบริบทของตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของตัวธงโภชนาการตัวใหม่เนี้ยมีความครอบคลุมไม่ใช่แค่สารอาหารหลักคือตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่อย่างเดียวเรามองถึงพวกไมโครนิวตรีนด้วยไมโครนิวตรีนก็คือจะเป็นสารอาหารเล็กๆอย่างเช่นวิตามิน A B C D E K อะไรพวกเนี้ยนะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับคือเรียกว่าสารอาหารครบถ้วนแน่นอนนะครับ
0: สำหรับธงโภชนาการแบบใหม่ฉบับใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้อ่ะค่ะประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ให้มันสอดคล้องกับการเลือกใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้าง
1: ในเรื่องของธงโภชนาการเนี่ยสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องกินปริมาณอาหารแต่ละกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มอาหารเนาะไม่ใช่สารอาหารตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่อันนั้นคือสารอาหารเนาะแต่ตัวธงโภชนาการเนี่ยเราจะทำให้เห็นถึงกลุ่มอาหารเลยนะครับซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งนะครับกลุ่มที่2จะเป็นขั้นที่2นะครับรองลงมาก็จะเป็นผักและผลไม้นะครับเราอยากให้กินรองลงมาจากข้าวแป้งนะครับและขั้นที่3ก็จะเป็นของกลุ่มของโปรตีนก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่อะไรพวกนี้แล้วก็กลุ่มนมนะครับซึ่งให้แคลเซียมและสุดท้ายปลายธงเล็กๆคือเราอยากให้กินน้อยๆก็คือน้ำมันน้ำตาลเกลือนะครับกินน้อยๆก็ไปเลือกดูนะครับว่าปริมาณของอาหารแต่ละกลุ่มที่เหมาะกับเราเนี่ยจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่ นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักโภชนาการแล้วก็เลือกเข้าไปที่ FBDGนะครับก็สามารถเลือกดูได้ว่าเราต้องกินแค่ไหนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องกินตามนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับโอ้โหจะต้องแบบสติ๊กตามนั้นเป๊ะเลยอาจจะมีการปรับยืดหยุ่นได้แต่ขอให้ยึดแนวทางปริมาณตามตรงโภชนาการให้ได้นะครับคือถ้าเกิดกินได้ตามนี้จะมีสุขภาพที่ดีแน่นอน
0: สำหรับคนที่เลือกซื้ออาหารนอกบ้านรับประทานอาหารปรุงสำเร็จรับประทานแทบจะทุกมื้อเลยเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะเลือกอาหารให้เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องคำนวณโภชนาการให้ยุ่งยาก
1: จริงๆเราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงภาพของธงโภชนาการไว้นะครับเป็นธงปลายแหลมเพื่อจะได้เห็นภาพว่าสิ่งไหนที่เราต้องกินเยอะสิ่งไหนที่เราต้องกินน้อยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ต้องกินเยอะก็คือในเรื่องของตัวข้าวแป้งแต่สิ่งสำคัญคืออยู่ที่การเลือกชนิดของข้าวแป้งนะครับอย่างเช่นไปตามร้านอาหารตามสั่งนะครับก็พยายามเลือกเป็นข้าวไม่ผ่านการขัดสีนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับต้องเลือกชนิดให้ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะพวกนี้เขาจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับกระบวนการในการดูดซึมใช้เวลาค่อนข้างนานและเวลากินทำให้รู้สึกอิ่มนานอันนี้คือการเลือกนะครับที่สำคัญเลยนะและสองนะครับพยายามเลือกอาหารที่มีผักเยอะๆนะครับเวลาไปสั่งอย่างเช่นไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก็พยายามบอกเขาบอกว่าเอาเพิ่มผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มผักหรือว่าลดในเรื่องของเครื่องปรุงนะครับน้ำมันน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนก็ต้องกินให้ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเหมือนกันเลยกับข้าวแป้งเราต้องพยายามเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีโปรตีนคุณภาพดีคืออะไรก็คือเป็นโปรตีนที่เรียกว่ากินไปแล้วร่างกายดูดซึมได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นโปรตีนที่เรียกว่าไม่ผ่านกระบวนการไม่ผ่านการแปรรูปนะครับจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ที่มีไขมันต่ำๆไขมันน้อยๆไข่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกกินได้เลยแล้วก็พยายามลดในเรื่องของหวานมันเค็มนะครับเวลาไปสั่งตามร้านอาหารจริงๆมีเทคนิคนะครับก็บอกแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลใช้น้ำมันน้อยๆอะไรพวกนี้หรือผัดแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเลือกอาหารก็เป็นต้มเป็นนึ่งแทนนะครับก็จะดีต่อสุขภาพแค่นี้เองเราสามารถประยุกต์ในเรื่องของหลักธงโภชนาการมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวันของเราได
0: ้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมากินเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้าง
1: เทคนิคหลักสำคัญเลยอย่าโลภอย่าโลภในเรื่องของการเลือกเฮ้ยปรับอันนู้นปรับอันนี้ปรับอันนั้นเนา
0: ะ
1: บอกเลยว่าถ้าทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยแน่นอนมันเป็นการฝืนธรรมชาติของเราแนะนำอย่างนี้ครับค่อยๆเลือกทีละหนึ่งอย่างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะอย่างเช่นเพิ่มผักในอาหารทุกๆมื้อนะครับเพิ่มผักอาจจะเป็นผักสักเคยกินแค่1ส่วนนะครับ1ทัพพีหรือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยก็เพิ่มเป็นประมาณ1ทัพพีครึ่งหรือไม่เคยกินเลยก็อาจจะเพิ่มเป็นประมาณสัก1ทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มีผักเพิ่มมากขึ้นในมื้ออาหารนะครับและการที่2นะครับดูในเรื่องของหวานมันเค็มพยายามอย่าปรุงรสเพิ่มนะครับพยายามอย่าเอาน้ำตาลอย่าเอาเกลือโซเดียมเข้าไปในร่างกายเรานะครับแค่นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลด NCD ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงอยากให้ทุกคนคือเป็นภาพจำนะครับภาพจำของธงโภชนาการเลยว่าปริมาณการกินของเราโควต้าในการกินนะต้องบอกเป็นโควต้าในการกินกันละกันว่าของเราเนี่ยจะต้องกินข้าวแป้งเท่าไหร่ผักเท่าไหร่ผลไม้เท่าไหร่เนื้อสัตว์เท่าไหร่นมเท่าไหร่นะครับเพื่อให้รู้ปริมาณการกินกินได้ตามนี้แน่นอนครับคุณจะปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของ NCD แน่นอนและต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสำหรับตัวธงโภชนาการเนี่ยนะครับมันจะใช้สำหรับในเรื่องของคนที่ยังสุขภาพดีอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ป่วยเป็นโรคแล้วนะครับมี NCD มาและนะครับเบาหวานความดันไขมันอันนั้นก็อาจจะต้องเป็นอาหารเฉพาะโรคอาจจะต้องปรึกษาทางคุณหมอหรือว่านักกำหนดอาหารเพื่อจะให้ช่วยในเรื่องของการวางแผนอาหารให
0: ้ในส่วนของธงโภชนาการนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์การเลือกอาหารเนี่ยค่ะเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่าจำไม่ได้จริงๆเรามีวิธีหาความรู้ได้ยังไงจากช่องทางไหนได้บ้าง
1: ช่องทางจริงๆนะครับกรมอนามัยเราเนี่ยเรามีเว็บเพจนะครับของกรมอนามัย Facebook ของกรมอนามัยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปกด follow กดติดตามได้เลยนะครับเราจะมีข้อมูลในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ในเพจนั้นอยู่แล้วนะครับหรือจะเข้าไปในเพจของสำนักโภชนาการก็ได้พิมพ์ค้นเลยคำว่าสำนักโภชนาการนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับก็จะได้ ข้อมูลความรู้นะครับดีๆเยอะเลยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะแล้วก็มีทั้งเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะให้พื้นที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ประชาชนก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได
0: ้สำหรับวันนี้ได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกอาหารให้มีโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวันได้ความรู้เยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้ในการไปหาช่องทางในการดูเกี่ยวกับเรื่องธงโภชนาการวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ธงโภชนาการฉบับใหม่คือคู่มือดูแลสุขภาพที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพียงเน้นอาหารธรรมชาติลดแปรรูปคุมหวานมันเค็มและเลือกโปรตีนคุณภาพเพียงเท่านี้ก็ช่วยสร้างเกราะป้องกันโรคและทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้รายการจับมาคุยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

0: ค่ะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะ
1: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องข่าวนี้กันสักนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: เรื่องของโรงเรียนเนาะที่มีการปิดโรงเรียนกันไปในวันนี้นะโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลนิลุบลนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็มีประกาศปิดโรงเรียนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเนาะก
0: ็
1: คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ 20-21 สิงหาคมนะคะโรงเรียนอนุบาลนิลุบลค่ะก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเนาะ
0: ค่ะ
1: โดยประกาศปิดโรงเรียนไป2วันนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจนะคะพร้อมกับสายตรวจเข้าตรวจตราแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียนค่ะ ติดตามผู้ก่อความไม่สงบนะคะดำเนินการมุ่งเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนนะคะ
0: ค่ะซึ่ง ก็มีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีเรื่องของการมีสายตรวจเนาะทางจากทางฝั่งปกครองฝั่งตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่าสายตรวจต่างๆก็มีการเข้าตรวจตาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็ทางโรงเรียนก็มุ่งดำเนินการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลนะคะภายใต้แนวทาง School Safety Zone นะคะซึ่งทางโรงเรียนได้มีการร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าที่โรงเรียนอนุบาลนิรุบลจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลนักเรียนแล้วก็บุคลากรทุกคนอย่างเต็มกำลังนะคะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากข่าวที่มีการโพสต์ในโซเชียลเนาะว
0: ่
1: าจะไปก่อวินาศกรรมที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เลยต้องทำการประกาศปิดโรงเรียนไป2วันนะคะเพื่อ เพิ่มมาตรการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนเนา
0: ะ
1: ในโรงเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ทางหน่วยงานเนาะทั้งทางฝ่ายปกครองทางอำเภอเองทางตำรวจเองตอนนี้ก็มีการติดตามแล้วก็ เรื่องของทราบชื่อสกุลที่ทำงานนะคะแล้วนะคะก็จะมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยต่อไปนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตทั้งหน้าเพจ Facebook แล้วก็ในช่วงของรายการค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของข่าวสารเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวใช่ไหม
0: คะ
1: ที่อินโดนีเซียเนาะแล้วก็สร้างความแบบว่าตระหนกตกใจให้กับคนไทยในบางส่วนนะคะที่เหมือนกับว่าไปแบบเสพสื่อเฟกนิวน
0: ะ
1: ก็เลยทำให้มีความตระหนกตกใจกันนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยพูดถึงถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัยหรือว่าภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีเนา
0: ะ
1: เหมือนกับว่าเวลาในแต่ละปีเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมคะเขาก็จะมีการซ้อมนะมีการฝึกซ้อมปีนี้ฝึกซ้อมแบบอีกแบบหนึ่งปีหน้าอาจจะมีการฝึกซ้อมกันอีกแบบหนึ่งนะเพื่อที่เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะได้แบบหนีกันได้ทันนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำนะคะเรื่องของการเสพสื
0: ่อ
1: นะก็อยากที่จะย้ำว่าเราควรที่จะไปเสพจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นสื่อจากทางรัฐบาลเนาะอย่างเช่นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนา
0: ะ
1: เขาก็มีการเปิดเผยสถานการณ์เนาะเรื่องของ

0: ทุนต่างๆอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีในเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของทุนบางตัวที่มีชำรุดแล้วก็แต่ว่าเรื่องของทุนเนี่ยก็คือสมมติว่ามันมี10ตัวนะถ้าเกิดว่าชำรุดไป1ตัวอีก9ตัวก็ยังคงทำงาน
1: ใช่มั้ยก็จะมีการส่งสัญญาณ
0: มาให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันก่อนเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราในฐานะเป็นคนที่เสพสื่อก็เหมือนกับว่าอย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไปให้สอบถามข้อมูลกลับไปที่หน่วยรับผิดชอบอย่างเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาเราเนี่ยเลื่อนไปนะในสื่อโซเชียลต่างๆ เราควรที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะกดแชร์นะบางคนว่าเฮ้ยนี่อุ้ยแผ่นดินไว้แชร์เลยอย่าเพิ่งนะ
1: เช็คก่อนนะคะเพราะว่าพอบางทีข่าวมาเร็วๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม
0: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงอันนี้ก็เป็นข่าวถูกต้องว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของแผ่นดินไหวแต่ว่าเป็นฝั่งของอินโดนีเซีย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะซึ่งมันก็มีแผ่นดินไหวหนึ่งครั้งแล้วก็มีเรื่องของ after shock
0: ค่ะ
1: นะคะคราวนี้เนี่ยบางทีบางคนโพสต์แล้วบางทีเพิ่งแชร์อ่ะคนนี้คนก็ตื่นตระหนกได้นะคะว่าโอ้มีแผ่นดินไหวอีกหรอ
0: ใช่
1: นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เช็คว่ามีการระบุวันเวลาที่ชัดเจนหรือไม่ข้อมูลมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยก็คือมันจะมีหน่วยงานที่เราสามารถเข้าไปเช็คได้เนาะอย่างเช่นข่าวจริงประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือว่าสาธารณภัยต่างๆก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้เลยนะเข้าไปนะคะในสื่อโซเชียลแล้วก็พิมพ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ขึ้นมาค่ะนี่ดิฉันกำลังเข้าไปดูอยู่นะคะว่าคือเขามีการแบบเขียนบอกเอาไว้เนาะมีการอธิบายอะไรต่างๆเรื่องของทุนเตือนภัยสึนามิอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าสมมุติว่าทุนมี10ตัวแต่ถ้าเกิดว่าชำรุดไป1ตัวอีก9ตัวก็ทำงานนะคะเรื่องของสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็คือดังแน่นอนน
1: ะ
0: แล้วก็หลายคนที่มักจะพูดกันพูดปากต่อปากเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ยนี่ศูนย์เตือนภัยตรงนี้เสียหรือเปล่าเสียหรือเปล่าอันนี้ก็คือทุกวันพุธนะเขาจะมีการทดสอบสัญญาณด้วยการเปิดเพลงชาติ
1: แล้วก็เราก็มีตัวแปลว่าของทางปภ.เนาะมาติดต
0: ั้
1: งระบบเตือนภัยที่สถานีด้วยนะคะที่จะมีการแจ้งเตือน
0: เราก็ลองเช็คฟังดูนะวันพุธก็8นาฬิกาเขาก็จะมีเสียงสัญญาณของเพลงชาติอันนี้ก็คือการเปิดเพลงชาติก็หมายถึงว่าแบบว่าเป็นการทดสอบว่ายังใช้งานได้ดีอยู่เวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเตือนเสียงประกาศแจ้งเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือประกาศออกมาให้พี่น้องเนี่ยได้รับรู้รับทราบอย่างแน่นอนนะก็แล้วเวลาเขามีการฝึกซ้อมเนี่ยก็คืออยากที่จะเชิญชวนเนาะให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกมาร่วมกันซ้อมนะ
1: คะ
0: ดิฉันประทับใจเนาะเวลาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สึนามินะเขาก็มีเรื่องราวเรื่องของการฝึกซ้อมเตือนภัยเนาะก็มีบ่าวนะที่แบบว่าหนีการซ้อมนะแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องยอมรับว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คือจะต้องไปร่วมฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี
1: เพื่อ
0: แบบว่าเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ย okay. เราจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจเราจะได้ เตรียมตัวได้ถูกต้องอะอย่างเช่นเสียงสัญญาณเนาะสัญญาณเตือนภัยเนี่ยครั้งแรกเขาไม่ได้ให้เราวิ่งเลยนะ
1: เป็นการแจ้งเตือน
0: ใช่ค่ะเสียงสัญญาณเตือนภัยครั้งแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากำลังเตือนให้เราเนี่ยเก็บข้าวเก็บของพอมันจะมีระยะห่างของการเกิดภัยนะ okay. พอได้ยินสัญญาณครั้งที่สองเราก็หนีเลยนี่นะบางคนเนี่ยคือเหมือนกับว่าได้ยินเสียงครั้งแรกก็แบบว่าวิ่งหนีกันอุตลุดแล้วอ้าวข้าวของไม่ได้เตรียมมานะ
1: ก็ต้องบอกแบบนี้นะที่คุณจันทาบอกว่าอะไรคือเบาคือมันเป็นภาพยนตร์สั้นในพิพิธภัณฑ์สึนามินะคะ
0: เป็นตัวละครตัวหนึ่ง
1: ที่เขากำลังพูดถึงว่าเอ๊ะมันเมื่อแบบว่าเกิดเหตุขึ้นนะคะเขาก็เป็นเด็กในพื้นที่อย่างนี้นะคะที่
0: ก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั่นแหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เรานำมาพูดคุยกัน
0: พอพูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์สึนามิเขากำลังจะมีงานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เขาจะมีงาน2กิจกรรมด้วยกันวันเสาร์นี้นะคะก็จะเป็น1กิจกรรมก่อนนะคะเรื่องของตลาดตลาดชุมชนนะคะก็เป็นตลาดสำหรับเป็นเรียกว่าถนนคนเดินนะคะก็จะมีเรื่องของการตั้งบูธตั้งร้านนะคะเพราะตอนนี้เต็นท์น่ะมาลงแล้วมีทั้งของซื้อของขายนะคะเป็นตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มก็จะมีการจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารพื้นถิ่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของแบบว่าการแสดงต่างๆนิดนึงนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงวันที่28 29 30อันนี้จะเป็น Night at Museum
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนตลาดนั่นแหละแต่ว่าก็คือมีเพิ่มในแอดมิวเซียมเข้ามา
0: ก็คือเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในกลางคืน
1: จนถึงเวลา20นาฬิกานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการแสดงเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงตลาดเนี่ยอาจจะเป็นแบบดนตรีชิล
0: ๆ
1: แต่ว่าพอช่วงวันที่28 29 30เนี่ยอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นศิลปินมีศิลปินมืออาชีพมีน้องๆเยาวชนมาแสดงนะคะก็จะค่อนข้างจะเต็มขึ้นมานะคะแล้วก็หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมมีสองกิจกรรม
0: สองขยักเลยอ่ะ
1: ท่านวัฒนธรรมบอกว่าก็คือชุมชนเนี่ยอยากให้มีตลาดพอมีตลาดเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะคนมาเดินเยอะก็เลยมีการจัด2กิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เชิญได้เริ่มต้นก็คือเสาร์อาทิตย์นี้22 23ค่ะเป็นเรื่อง
0: ตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็ม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จัดที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการใครที่ไปเที่ยวตลาดเนาะก็สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ในพิพิธภัณฑ์
1: สัปดาห์นี้ยังไม่ได้เปิดกลางคืนนะ
0: ใช่เฉพาะกลางวันอันนี
1: ้กลางคืนเนี่ยจะเปิดในสัปดาห์ถัดไปคือ28 29 30
0: ใช่ค่ะอันนี้ไปสามารถชมได้ตอนกลางคืนนะคะกลางคืนเนี่ยก็คือเขาปิดประมาณ2ทุ่มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยประมาณ
0: ก็จะเขานอกจากได้ความรู้แล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามเนา
1: ะ
0: โดยเฉพาะเวลาขึ้นไปบนหอนะเราก็สามารถที่จะมองทัศนียภาพรอบๆเป็นกลางคืนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือใครที่ยังไม่ได้ไปเนาะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแนะนำเลยค่ะว่าควรไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในพื้นที่ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดสึนามิ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในห้วงสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ถัดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจันทาน่า
0: เวลาหมดแล้วหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะ
0: คะ
1: เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์
0: วันจันทร์แล้วกัน
1: วันจันทร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมนะ
0: คะเจอกับดิฉันค่ะเจอกับดิฉัน
1: คุณจันทาและ
0: ดีเจน้ำเปล่าหรือว่าดีเจพิชัดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพท่องเที่ยวไทยพร้อมเชิญชวนบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่เจาะตลาดครอบครัว
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยเชิญชวนบริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพไทยทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านผู้บริหารสกายไลน์แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในไทยโดยเฉพาะตลาดและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และต่อยอดสู่การลงทุนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งกรมชลประทานเร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณวัดบ้านโป่งหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยางชีพ100ชุดเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้นรวมทั้งยังได้กำชับให้กรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วให้เจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินพื้นที่เศรษฐกิจและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมนำเครื่องจักรกลและรถบรรทุกน้ำเ ข้าช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่และเคลียร์เส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วชวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมจะเปิดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินโดยย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามที่ตั้งขึ้นบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์0981259470หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547190000ทางการออสเตรเลียประณามกองทัพอิสราเอลที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียเสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซานางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียออกแถลงการประณามกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ตัดสินใจยุติการสอบสวนกรณีนางโซมีแฟรงคอมเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียวัย43ปีเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาของกองกำลัง IDF เมื่อเดือนเมษายนปี2567โดยนางวองมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการดูหมิ่นต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดของนางแฟรงคอมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยังได้เรียกนายฮินเลวนิวแมนทูตอิสราเอลประจำออสเตรเลียเข้าพบเพื่อประท้วงจากการที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลยุติการสอบสวนกรณีดังกล่าวขณะที่นายนิวแมนเน้นย้ำว่าอิสราเอลไม่ได้ตั้งใจจะมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
3: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
11: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
10: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
11: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
10: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
11: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
10: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
11: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
10: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: คุณครับรู้จักโรคจี้กุนๆย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคจี้กุนๆย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อย ล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
13: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ว้าเกมเอาไว้แล้วเริ่มใหม่แล้วจังเย้
15: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจไม่มีปุ่มรีเซ็ตพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางให้เรารู้จักพอประมาณมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตไม่มีปุ่มเริ่มใหม่แต่เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความพอดี
16: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
17: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
16: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
7: วันนี้เวลา 11:09 น.ที่มณฑลพิธีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปลรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรในลำดับต่อไปเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วจึงได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสภาพอากาศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนำเทคโนโลยีคาดการปริมาณน้ำและผลกระทบของอุทกภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามประเมินผลคาดการให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและให้กระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจประเมินเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและถอดบทเรียนสำหรับการปรับปรุงเส้นทางที่กีดขวางทางน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้และกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งสื่อสารข้อมูลไปยังประชาชนอย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเชื่อมตลาดอาเซียนและอินเดียพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการเกษตรและผลไม
9: ้และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารบริษัท G&G Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ NV โดยบริษัทแสดงความสนใจฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบด้านทำเลระบบโลจิสติกและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคต่างๆประกอบกับมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตลาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวน T&G มองไทยเป็นหุ้นส่วนด้านการเกษตรไม่ใช่เพียงฐานกระจายสินค้าโดยนำจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยผสานกับความเชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและขยายตลาดร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
12: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
11: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
12: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
11: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
12: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
11: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
11: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
14: น้องเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะ
13: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
14: ก็หงายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
13: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
14: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
16: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญโยตรงสมัยกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม

0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิด30สถานศึกษาในจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ทุกภัยพร้อมระดมนักศึกษาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานความเสียหายต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้งนี้เมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตย้ำสถานการณ์น้ำภาคเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงพร้อมขอให้ประชาชนและท้องถิ่นเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกประมาณวันที่23สิงหาคมนี้
3: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการณ์ว่าวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกระรอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอลลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างแม่นยำเพราะระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมดังนั้นท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้ประชาชนสิ่งสำคัญขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีระวังแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่5อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้
4: นางคณิธาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มล้นตลิ่งคาดว่าจะล้นตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรและเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงแจ้งผ่านเซอร์บอร์ดแคสเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเขมราช4ตำบลอำเภอศรีเมืองใหม่1ตำบลอำเภอโพไซ3ตำบลอำเภอคงเจียม3ตำบลและอำเภอนาตาล2ตำบลขณะที่ราษฎรที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขงบางแห่งได้อพยพไปอาศัยอยู่กับญาติส่วนทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดไว้ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเก็บทรัพย์สินป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ.1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้ครับอยู่กับทางสวททุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับรวมไปถึงบุคลากรของทางสวททุ่งสงทุกคนด้วยนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงคุณ Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนโคตรครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับหรือว่าดูได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของ5แยกข่าวนะครับก็เป็นช่องทางประจำเลยรายการวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมครับช่วงรู้เรื่องทางรัฐทันข่าวใต้กับช่วง PRD Service ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมผู้ฟังในห้วงเวลาแบบนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ทางภาครัฐณขณะนี้ได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคม2569นะครับซึ่งก็พบว่ามีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีในเรื่องของการครอบครองรถเก่าเสื่อมสภาพหรือว่าเป็นผู้ที่มีสถานะที่เป็นนักศึกษานะครับที่เป็นอยู่ในศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.เดิมก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสะท้อนสิทธิ์ได้แท้จริงทางคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์นะครับให้กลุ่มที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็มีหลายช่องทางนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าทางออนไซต์ที่เราเดินทางมายืนยันตัวตนได้ที่ทางธนาคารนะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหรือว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านต้องมาดำเนินการเพื่อให้ใช้ทันนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ทำให้ในปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาที่ธนาคารเป็นจำนวนมากเลยครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้ต้องรอคิวนานหรือว่าบางคนก็อาจจะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จต้องเดินทางมาหลายรอบนะครับสูญเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าเดินทางดังนั้นเนี่ยทางบทบาทของธนาคารภาครัฐเองก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยบริการพี่น้องประชาชนณจุดนี้ครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณอรุณพรมประสงค์นะครับผู้จัดการอาวุโสของธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในรายการให้ข่าววันนี้กับทางสวททุ่งสงครับวันนี้นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับคุณอรุณพรมประสงค์ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับดีครับ
0: ครับตอนเราก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้จะสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มผู้ที่มายืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารหรือว่าตู้ ATM ของสาขาเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
1: ครับจริงๆในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับผมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ธนาคารไอทางภาครัฐเนี่ยเขาได้ให้เริ่มดำเนินการยืนยันเพื่อยืนยันตัวตนนะตั้งแต่วันที่17เดือนกรกฎาคมเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมานะครับผมจริงๆมันมีไทม์ไลน์อยู่ก็คือตั้งแต่17กรกฎาคมจนถึง12มกราคมปีหน้านั่นคือการยืนยันตัวตนช่องทางการยืนยันตัวตนน่ะที่มีอยู่หลากหลายในส่วนของธนาคารกรุงไทยที่เราให้บริการกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ก็ยังผมว่าไม่มันตอนนี้คือด้วยที่พี่น้องประชาชนเขาผมว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการยืนยันตัวตนแล้วก็มีไอเขาเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับไอทีมากขึ้นนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ที่เข้ามายืนรับการยืนยันตัวตนที่ธนาคารเองก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆในวันช่วงครั้งแรกวันแรกเลยก็คือวันที่17อ่ะ17กรกฎาคมเดือนที่แล้วช่วงนั้นน่ะก็ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาก็มีทยอยเข้ามายืนยันตัวตนแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้หนาแน่นอะไร
0: ก็ ็ถือได้ว่าประชาชนเองก็มีการปรับตัว
1: ปรับตัวปรับตัว
0: รู้ระบบไอทีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผม
1: ด้วยตัวเองด้วยมีลูกหลานที่มีความรู้มากขึ้นนะครับผม
0: ครับและจากที่ประชาชนที่เข้ามาในสาขานะครับปัญหาอุปสรรคที่พบในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ทางธนาคารเองให้การช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆกลุ่มสวัสดิการภาครัฐจะมีอยู่2กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมตั้งแต่ปี2565
0: ครับ
1: กับกลุ่มหลังก็คือกลุ่มที่เพิ่งลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ปี2569กลุ่มนี
0: ้ครับ
1: ครับผมจริงๆสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมไม่ต้องมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: ไม่ต้องมายืนยันตัวตนกลุ่มที่ต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารก็คือกลุ่มที่มีที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมปัญหาที่พบก็คือนั่นน่ะก็คือ1กระบวนการคือเขาเข้าใจผิดคนที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็เหมือนมีความกังวลใจอ่ะว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะยังไม่รู้กระบวนการว่าซึ่งทางธนาคารทางน้องๆพนักงานก็ได้มีการสื่อสารบอกว่าจริงๆสำหรับที่เคยได้รับบัตรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี
0: ้
1: สำหรับคนที่ต้องมายืนยันตัวตนก็คือคนที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ครั้งแรกแล้วก็ได้ฝากบอกสื่อสารกับคนที่มายืนยันตัวตนที่ได้รับสิทธิ์แล้วบอกว่าก็จริงๆไม่ต้องจำเป็นต้องมายืนยันตัวตนอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเจอปัญหาแล้วก็แต่ว่ามันก็คือบัตรประชาชน
0: ครับ
1: เพราะบัตรประชาชนสำคัญมันอ่านชิปไม่ค่อยได
0: ้
1: มันทำให้มีปัญหาอุปสรรคแต่ไม่มากนะครับเล็กน้อย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นอกจากในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเนี่ยหลักฐานอื่นๆที่พี่น้องประชาชนจะมายืนยันตัวตนเนี่ยต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับ
1: จริงๆมันจะมีอยู่ยืนยันตัวตนของตนเอง
0: ครับ
1: กับมอบอำนาจมายืนยันตัวตน
0: ครับ
1: สำหรับกลุ่มที่ต้องมอบอำนาจมายืนยันตัวตนนี่ที่สำคัญก็คือในส่วนของผู้มอบ
0: ครับ
1: ผู้มอบต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
0: ครับ
1: แล้วก็สำเนาบัตรประชาชนใช้ทั้งสองอย่างนะครับบัตรเซ็นสำเนาละเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องมีเอกสารยืนยันเหตุผลของการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนด้วยว่าว่าไม่ว่าเป็นบัตรประจำตัวคนพิการใบรับรองแพทย์ในกรณีป่วยนะครับผมซึ่งจะต้องระบุเหตุผลว่าการมอบอำนาจมาให้บุคคลที่3มายืนยันตัวตนแทนเนี่ยจัดต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับผม
0: ก็ถือว่ามีหลากหลายกลุ่มแล้วก
1: ็มีหลากหลายกลุ่มครับ
0: กลุ่มที่มาส่วนใหญ่ก็กลุ่มเปราะบาง
1: กลุ่มผู้สูงอายุเลยใช่ครับ
0: ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางหรือการ
1: มาด้วย
0: การกิริยาอะไรอย่างนี้เนี่ยทางธนาคารเองเรามีแนวทางช่วยเหลือไหมคร
1: ับ จริงๆคือถ้าไม่สะดวกธนาคารก็ให้มีการมอบอำนาจมายืนยันตัวตนได
0: ้
1: นะครับผมเดี๋ยวผมฝากนิดนึงฝากสื่อต่อไปนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนโดยการมอบอำนาจนะครับก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับผมก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป2กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
0: ครับ
1: 3กลุ่มผู้พิการ
0: ครับผม
1: สำหรับผู้มอบอำนาจอาจจะ1เป็นผู้ที่ดูแลอยู่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูอยู่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแต่โดยสำหรับการระบุให้บุคคลอื่นมาทำแทนที่ไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวให้ระบุความสัมพันธ์ไว้ในหนังสือมอบอำนาจมาว่าเป็นใครนะครับผมอายุของผู้รับมอบอำนาจก็ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกับผู้พิการผู้ที่ดูแลก็เป็นผู้ที่ดูแลหรือเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเป็นผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ตามคำสั่งศาล
0: ครับ
1: นะฮะหนังสือมอบอำนาจก็เหมือนกันให้ระบุความสัมพันธ์มาว่าเป็นแบบไหนผู้รับมอบอำนาจทั้ง3กลุ่มนี้ที่ต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมา ยืนยันตัวตนแทนเนี่ยก็ต้อง20ปีขึ้นไปนะครับผมเอกสารประกอบในการมอบอำนาจก็มีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ
0: ครับ
1: นะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์ด้วย
0: ครับผม
1: นะครับใบรับรองแพทย์สำหรับผู้พิการเราก็มีบัตรก็เรียกสำเนาบัตรประชาไอบัตรประจำตัวผู้พิการอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: เน้นย้ำเลย
1: เน้นย้ำเลยครับ
0: ตัวสำเนานะครับ
1: ครับผมต้องมีพยานลงนามด้วยนะพยานให้เป็นบุคคลใดก็ได้โดยอาจจะระบุความสัมพันธ์กับผู้มอบ
0: ครับ
1: ไว้ในหนังสือมอบอำนาจชื่อในวงเล็บต้องเขียนชื่อนามสกุลเป็นตัวบรรจงด้วยอาจจะลายเซ็นแต่ว่าต้องระบุรู้ตัวตนว่าเป็นใคร
0: ให้
1: รู้ตัวตนครับผม
0: โอเคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยการเตรียมตัวมายืนยันตัวตนทีนี้นอกจากในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเน้นย้ำเลยต้องทำให้สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคือในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับ
1: ครับผม
0: ในตรงจุดนี้เนี่ยมีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาติดต่อกับธนาคารในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือไม่ครับ
1: ก็มีทยอยมาครับผมทยอยมา
0: ครับทางภาครัฐเราช่วยเหลือตรงนี้ยังไง
1: เราทางจริงๆทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งนี้สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโครงการ
0: ครับผม
1: ถ้าก็แนะนำนะครับผมเข้าเว็บไซต์ของโครงการถ้าเข้าไม่ถูกเปิด Google เลย
0: ครับ
1: นะครับผมเปิด Google แล้วพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะขึ้นเว็บไซต์ของโครงการเลยนะครับผม
0: อ๋อแสดงว่าจุดนี้เนี่ยธนาคารเองก็ช่วยบ้างแต่ก
1: ็ช่วยสื่อสารจริงๆมาที่ธนาคารเราก็ช่วยดูแลช่วยดูแลนะครับการที่จะมาอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์ได้มีหลายช่องทาง
0: ครับ
1: ช่องทางหนึ่งก็คือแอปทางรัฐ
0: ครับ
1: ช่องทางที่สองก็คือเว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังค์แล้วก็ธนาคารที่เป็นจุดลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารที่เป็นของรัฐก็คือกรุงไทยออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลาม
0: โอเค
1: นี่สามารถไปยื่นขออุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได
0: ้ครับผมอันนี้ย้ำอีกหนึ่งฝากสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับการมาอุทธรณ์เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรคล้ายกับการยืนยันตัวตนไหม
1: คือจริงๆอ่ะเวลาเรามายืนยันตัวตนอ่ะ
0: คือ
1: เวลาเขามาอุทธรณ์เขาไม่รู้ว่าเขาไม่ผ่านตรงไหน
0: อ๋อในสำคัญเลยไม่ผ่าน
1: ก็ไม่ผ่านตรงไหนก็ไม่ทำกันพอเข้าไปอุทธรณ์จะขึ้นมาเลยว่าไม่ผ่านสิทธิ์ตรงไหน
0: คร
1: ับ พอไม่ผ่านสิทธิ์สมมุติว่ามีประเด็นเกี่ยวกับทะเบียนพอเข้าไปทบทวนจะขึ้นว่าในเว็บไซต์นะครับผมไม่ผ่านสิทธิ์เนื่องจากถือครองอะไรก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกช่องทางการติดต่อ
0: ครับ
1: ว่าติดต่อที่ไหนเบอร์โทรอะไร
0: ครับ
1: เพื่อที่จะไปทบทวนข้อมูลกับหน่วยงานที่เราติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่จะว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในก็เรียกว่าในนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งซึ่งมันทำให้เขาตกไป
0: เขาไม่ตกไปเขาไม่ไปนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เน้นย้ำเลยก็คือเช็คให้ดี
1: เช็คให้ดีครับ
0: แล้วก็แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะฟังจากที่ท่านอรุณพูดแล้วก็คือเดี๋ยวประชาชนสมัยนี
1: ้
0: เรียนรู้เรื่องระบบ IT ระบบดิจิตอลดีขึ้น
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เยอะขึ้นแล้วโอเคแต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะติดขัดจริงๆก็ walk in เดินเข้ามาหาทางธนาคารกรุงไทยครับนี่คือเรื่องราวที่มารายงานให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับทราบเกี่ยวกับในพื้นที่ของทางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเน้นย้ำอีกรอบนะครับต้องภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับสำหรับการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับท่านอรุณพรหมประสงค์ครับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาทุ่งสงนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวเน้นย้ำแล้วก็มาแชร์เรื่องราวความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ
1: เดินแก้นิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับได
1: ้ย้ายแล้ว
0: ย้ายแล้วโอ้นี่เครือข่ายที่อยู่เหนียวแน่นขอบทางสวทพิสงนะ
1: ครับย้ายพี่ย้ายไปอยู่สาขาตลาดเกษตรแล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ใกล้
0: น
1: ะครับผมก็ฝากสื่อสารนะครับผมฝากสื่อสารว่าการเตรียมตัวที่จะมายืนยันตัวตนบัตรประชาชนตัวชิปแล้วก็ให้เอาบัตรประชาชนที่เป็นก็เรียกว่าเป็นปัจจุบัน
0: ครับผม
1: เป็นปัจจุบัน
0: ปัจจุบันที่สุดนะคร
1: ับผมเพราะบางคนบัตรหายแล้วไปออกใหม่แล้วมาถึงมาอยู่บ้านกวาดบ้านกวาดไปกวาดมาเจอบัตรถือไว้สองใบเลย
0: ต้องเอาอันล่าสุด
1: ต้องเอาอันล่าสุดครับผมบัตรของอันล่าสุดครับ
0: ครับผมนี่เป็นเน้นย้ำจากทางท่านผู้จัดการนะคุณอรุณครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอรุณมากเลยนะครับมาบอกเล่าเรื่องราว
1: ครับผมนี่มาครั้งแรกเลยนะ
0: ครั้งแรกนะแล้วก็นี่ก็เป็นช่วงใหม่ของรายการ5แยกวันนี้คือรายการ5แยกมีช่วงใหม่มาสะพั่นแล้วแต่ยังนี่อาจจะเป็นคนแรกที่มาในสดในสตูวันนี้ครับ
1: โอ้
0: เป็นเกียรติมากๆเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติผม
0: แล้วก็วันนี้
1: เป็นเกียรติธนาคารกรุงไทย
0: แล้วก็วันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะคุณผู้ชมคุณฟังที่จะมาบอกเล่าการเน้นย้ำเรื่องยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับเน้นย้ำวันที่31สิงหาคมนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเนื้อหาข่าวต่อในรายการให้แยกข่าวครับ
2: ช่วงรู้เรื่องรักทันข่าวใต
3: ้เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ลับมาในรายการให้ยาข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็วันนี้นะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงเราเองมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำตอกย้ำความสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรานะครับโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนายเกรียงศักดิ์นพนนท์ครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำมุ่งชูความสำเร็จหลังจากที่ทางโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายการุณปัญจสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลนางวิลาวัณจริตงามปลัดอำเภอทุ่งสงจ่าเอกเวชยันหนูรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงนายอภิวัตคล่องนาวาผู้อำนวยการกลุ่มสร้างจิตสำนึกสาธารณะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงผอ.ของเรานะครับนายวัชระบรรเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงก็ได้มาร่วมงานนี้ตลอดจนคณะครูนักเรียนและก็ประชาชนในพื้นที่ในพิธีนี้ด้วยนะครับภายในงานก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับในการจัดตั้งป้ายให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้มีนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการศูนย์นะครับอีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจำนวน 20,000 บาทพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีการเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากมายเลยทั้ง8ฐานนะครับทางด้านผอ.โรงเรียนนะครับนายการุณปัญจสุวรรณได้กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับจนสามารถปลดล็อกในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะการช่วยกันประหยัดพลังงานรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนนั้นเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกลายเป็นเสมือนหนึ่งในหลักสูตรนะครับในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนักเรียนทุกคนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรานะครับแต่ก็ลงมือปฏิบัติจริงด้วยจนเกิดเป็นวิถีชีวิตคาร์บอนต่ำศูนย์แห่งนี้เลยกลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เหล่านักเรียนนะครับให้อยู่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นำไปถ่ายทอดต่อสู่ครอบครัวในอนาคตของพวกน้องๆทุกคนด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยาข่าววันนี้ต้องขออภัยจริงๆวันนี้สาระเต็มที่แต่ว่าเวลามีจำกัดนะครับเอาเป็นว่าเรามีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวจะนำมาฝากให้ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาครับจะนำพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในแต่ละช่วงของรายการมานำเสนอโดยเฉพาะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองห้าจังหวัดพะเยาและปิดท้ายช่วงสานต่อพระราชปณิธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงติดตามความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ก่อเกิดโครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดนประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณยอดดอยห้วยน้ำลาวบ้านเย้าหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่28มกราคม2545พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแพร่ถางป่าเป็นบริเวณกว้างบางส่วนมีการปลูกพืชเสพติดและมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนราษฎรไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้เคยถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเป็นจำนวนมากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นโดยนำชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินเข้ามาอาศัยและช่วยฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณบ้านหนองห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และทำการเกษตรที่ถูกวิธี
3: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับตามภาพนี้บ้านหนองห้านะครับแต่ก่อนจะเรียกว่าบ้านเย้าหนองห้านะครับซึ่งจะประสบปัญหานะครับหนึ่งการบุกรุกทำลายป่านะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือมีการปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแนวชายแดนนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับก็สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้เสด็จนะครับเยี่ยมราษฎรนะครับตามแนวชายแดนแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นมานะครับที่บ้านเย้าหนองห้าเมื่อวันที่28มกราคม2545น ะครับแล้วก็ได้เล็งเห็นปัญหานะครับที่ได้เกินไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มี

0: ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้นะครับโดยแต่ก่อนนะครับก็จะมีแค่หนึ่งชนเผ่านะครับคือเผ่าเย้านะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คืออินเดียนนะครับแล้วก็จะมีการตามพระราชดำริก็คือจะมีการทดลองครับให้คนอยู่ร่วมกับป่าก็คือคำว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับโดยมีการนำชนเผ่านะครับก็คือรับสมัครมาทั้งหมด4ชนเผ่านะครับก็มีเย้านะครับอาคากะเหรี่ยงแล้วก็มูเซอร์นะครับเผ่าละ5หลังคาเรือนนะครับรวมทั้งหมด20หลังคาเรือนนะครับก็ประมาณ50กว่าคนนะครับได้มาอยู่ร่วมกันนะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วมีการจัดสรรนะครับที่ดินนะครับอันจริงนะครับแต่ตอนแรกคือคนละประมาณนี่ก็20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่แต่ละครัวเรือนนะครับแล้วก็ความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับให้มีปลูกพืชมีหนาวต่างๆครับมีการพวกความปลูกข้าวนะครับปลูกผักอะไรต่างๆนะครับก็คือผสมผสานไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพนะครับเกี่ยวกับด้านผ้าปักผ้าทอนะครับการทำเครื่องเงินนะครับรวมถึงอาชีพต่างๆนะครับปศุสัตว์นะครับก็มีการทดลองก็มีหน่วยงานร่วมนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับก็อันนี้ทุกอย่างนะครับก็คือในส่วนของเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็สารวิจัยนะครับก็มีจากพลังงานมีต่างๆนะครับก็คือรวมทั้งหมดประมาณสัก60กว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับในจุดนี้นะครับด้วยระดมความคิดนะครับต่างๆ
1: พื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยายังมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่ราษฎรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดจนจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: ครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงตรวจงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับ
1: นอกจากในครั้งพุทธศักราช2545แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรบ้านหนองห้าและทรงตรวจงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปีพุทธศักราช2547โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้านับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทำเพื่อแผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นน้ำดำทานหล่อเลี้ยงชีพและให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังคงดำรงโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
2: ช่วงแรกก็คือจะเหมือนว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับก็คือรายได้ตอนนั้นชาวบ้านแล้วก็

าช่วยนะครับหลังจากนั้นก็คือจะมีในส่วนของชาวบ้านก็จะเรียนรู้นะครับการว่าเราถนัดตรงไหนนะครับถนัดอาชีพอะไรนะตรงไหนที่เราสามารถทำเป็นรายได้เรา

ช่วยลูกหลานที่จะสิ้นชีวิตผมจะสิ้นผมก็พระพุทธท่านก็จุดประสงค์ที่ให้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็รักษาป่าแล้วก็เอากาแฟเนี่ยปลูกไปด้วยแล้วก็รักษาคือป่าไปด้วยนะครับตอนแรกไม่มีต้นไม้เลยนะครับที่พวกผมมาอยู่อ่ะเพราะบ้านด้านเดิมที่นี้เนี่ยยาวเนาะเขาปลูกฟรีนะครับ

0: นะครับสายยานจริงๆแล้วนะครับครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีพื้นเอาต่างๆนะครับจะมียุคตัวอย่างเรื่องพับเรื่องท้อนะครับจะมีการทดลองปลูกอะโวคาโดครับมาคาเดเมียตัวนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับก็คือมันตกที่กาแฟแล้วก็จะมีในส่วนของพืชเมืองหนาวอย่างอื่นก็จะมีเชื่อมมะขามป้อมนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยการเกษตรแพร่นะครับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของเรื่องผลมะขามป้อมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนของผ้าปักผ้าทอนะครับก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นกลุ่มของผ้าปักผ้าทอนะครับก็ในส่วนของผู้ชายก็จะมีในส่วนของเครื่องเงินนะครับแต่ปัจจุบันก็คืออาจจะไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่เพราะว่าสามารถชาวบ้านก็คือสามารถทำได้อยู่นะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือสภาพป่านะครับก็จะมีอยู่ตามภาพนะครับก็จะมีในส่วนข

0: ในส่วนของของโครงการนะครับโครงการก็คือโดยตรงเลยก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็จะมีโครงการที่ปลูกป่านะครับตรงนี้ก็ดำเนินการไปอยู่ที่ 5,000 กว่าไร่นะครับก็คือสภาพป่านะครับก็คือ24ปีนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือสภาพป่าของเราจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือภาพถ่ายทางอากาศก็คือจะมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนสามารถอยู่กับป่าได้วัตถุประสงค์ของโครงการตั้งแต่แรกเลยนะครับก็1อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับให้อยู่เดิมนะครับ2ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์นะครับ3มีการพัฒนานะครับอาชีพให้ราษฎรในโครงการนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็สามารถอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าเพิ่มเติมนะครับคนอยู่กับป่าได้อย่างเพื่อกูและยั่งยืน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เตรียมจัดการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงเรื่องรามเกียรติ์ช่วงปลายปีนี้ครับ

และสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์.com

ช่วงท้ายรายการขอนำเสนอข่าวสารสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569มีการจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพและการดำเนินงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงการบำเพ็ญกุศลและพระราชพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีการเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตามหมายกำหนดการปกติส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบหน้าท้องสนามหลวงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีจริงในช่วงปลายปีนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามประกาศและข่าวสารทางการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักพระราชวังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการตายล่มพระบารมีพระพันปีหลวงตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังศาสนสถานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
7: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
6: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
8: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทั้งโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจกิจการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมแนะประชาชนตรวจสอบฉลากและสัญญาก่อนซื้อเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ณร้าน BB Smart Car 1เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมหลังพบสถิติการร้องเรียนจำนวนมากอาทิปัญหาการไม่คืนเงินมัดจำการกรอเลขใหม่และสินค้าไม่ตรงปกโดยเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อรถจากเต็นท์ที่ได้มาตรฐานมีใบอนุญาตค้าของเก่าและจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องพร้อมแนะวิธีตรวจสอบข้อมูลจากฉลากสินค้าที่ต้องระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งประวัติการชนหนักน้ำท่วม เลขหมายจริงรวมถึงข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่กรณีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินที่ระบุเงื่อนไขชัดเจนหากผู้ขายมีการปรับขึ้นราคาส่งมอบรถไม่ตรงกำหนดสภาพไม่ตรงปกหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้บริโภคมีสิทธิตามกฎหมายในการบอกเลิกสัญญาและต้องได้รับเงินคืนภายใน15วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถขอลองขับและอ่านสัญญาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสลามร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล
10: นางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสลามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเข้าร่วมการประชุมโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนผลการดำเนินงานและหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทางด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเศรษฐกิจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสองประเทศในปี2570ด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ครับ17:07 น.เป็นต้นไปครับอยู่ด้วยกันที่นี่แน่นอนครับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่พื้นที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเกาะติดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือครับในส่วนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าในทุกพื้นที่นะครับก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบนะครับของเรื่องของน้ำท่วมวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทั้งส่งกำลังใจทั้งติดตามครับแล้วก็ประสานข้อมูลมาเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายรวมถึงการส่งกำลังใจได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ติดตามกันด้วยนะครับข้อความหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ที่จังหวัดน่านรวมถึงจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีพะเยานะครับหลายพื้นที่อุตรดิตถ์ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าก็เจอเรื่องราวของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยไปพร้อมกันแล้วก็ส่งกำลังใจไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่รับหน้าที่ในการประสานข้อมูลต่างๆกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสครับแล้วก็ประสานงานที่หลังไมค์รับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนอยู่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งนะครับต่างๆก็เป็นศูนย์กลางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยรวมถึงการส่งกำลังใจด้วยนะครับก็สามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้เราผ่านพ้นเรื่องราวของวิกฤตน้ำท่วมไปพร้อมกันแล้วก็ไปด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้มีหลายท่านเลยที่ตอนนี้นะครับวันนี้อยากจะสื่อสารอยากจะส่งข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารมาได้นะครับวันนี้มีข้อความจากคุณแตงอ่อนด้วยนะครับวันนี้มีคุณฝนมาแล้วด้วยทักทายมาแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้บอกว่าอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วครับพี่บอลขอส่งกำลังใจจากหาดใหญ่ด้วยวันนี้ก็จากหาดใหญ่ก็ส่งมาหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่เจอวิกฤตน้ำท่วมนะครับปีนี้หาดใหญ่ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านโอ้โหเรียกว่าเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่ดีเลยแล้วก็ร่วมมือกันแต่สถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดนี่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับน้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วด้วยนะครับคุณประกิตก็ส่งกำลังใจให้กับชาวน่านด้วยนะครับผ่านทางเพจ Facebook มาคุณบางออนเล็กใบด้วยนะครับก็ส่งข้อความมาดังนั้นครับวันนี้ใครอยากเพิ่มเติมคุณดาครับจากออสเตรเลียเลยนะครับวันนี้ส่งมาผ่านทางTikTok อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่เรียกว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวดังนั้นครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยตอนนี้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับโดยรัฐบาลผนึกกำลังครับรับมือน้ำท่วมน่านเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับด้านปภ.ก็เร่งนะครับจัดโซนทั้งในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับพร้อมกับการดูแลเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องสาธารณสุขด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจนะครับบริเวณจุดตรวจที่สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำน่านจุด N1 นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งหลายจุดหลายชุมชนครับอยู่ติดริมแม่น้ำก็ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นนายเจเศษไทยเศษครับได้มีการประชุมร่วมกันกับนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เทศบาลเมืองน่านเพื่อหาแนวทางครับในการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเมืองครับพร้อมกับการชี้แจงด้วยนะครับเรื่องของการแบ่งงานพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงมูลนิธิต้องบอกว่าจิตอาสามาทั่วเลยทีเดียวนะครับมาช่วยพี่น้องชาวน่านอยู่นะครับเราก็จะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือการรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการทั้งให้กำลังใจรวมถึงการช่วยเหลือด้วยนะครับโดยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังประมาณสัก26คนซึ่งย้ายออกมาจากบ้านนะฮะตามที่ปภ.เขาได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีเรื่องของไซเรนใช่ไหมเมื่อคืนนี้หลายคนที่ติดตามข่าวอยู่จะได้เห็นเลยว่าไซเรนก็จะมีรถนะครับแล้วก็แจ้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านบอกว่าน้ำกำลังจะมานะครับใครที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าใครที่ตอนนี้นะครับมีเรื่องราวการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็ต้องยกของขึ้นที่สูงใครที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยภายหลังจากการประชุมหารือครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะครับก็ได้แจ้งว่าในช่วงของเมื่อคืนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยจะสูงขึ้นก็มีการแจ้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องอพยพออกมาก่อนคุณผู้ฟังไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการเนี่ยเขาได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ของวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตลอดทั้งวันระดับน้ำครับในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนี่ยวันนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่นะครับนอกเหนือจากที่ปัวที่น่านแล้วเนี่ยเวียงสาครับที่อำเภอเวียงสาระดับน้ำในวันนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการกำชับนะครับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังครับตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นของวันนี้ด้วย20สิงหาคม2569นะครับในส่วนของการติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่19จนมาถึงวันนี้20ด้วยก็มีการเตรียมทั้งแผนอพยพประชาชนทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางการจัดเตรียมทั้งอาหารนะครับน้ำดื่มยาสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอโดยทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับท่านก็บอกว่าปฏิบัติการในช่วงนี้เน้นอพยพประชาชนนะครับออกมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านก็ได้มีการแบ่งครับแบ่งพื้นที่ออกเป็นชุมชนทั้งชุมชนโซนเหนือโซนกลางแล้วก็โซนใต้จัดทีมอาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิประจำในแต่ละโซนด้วยนะครับเพื่อประสานโรงพยาบาลเราจะเห็นตามข่าวเลยว่าน้ำมาเร็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็น้ำเชี่ยวมากหลายพื้นที่เนี่ยมีผู้ป่วยนะครับหลายพื้นที่มีผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครต่างๆนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเดินทางนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการหากมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อพยพขอบอกพี่น้องประชาชนแบบนี้ว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ของทางการอย่างเคร่งครัดเพราะมีบางท่านมีบางคนไม่ยอมออกจากบ้านคุณผู้ฟังเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อสารคือออกมาจากพื้นที่ที่ทางการได้มีการแจ้งก่อนว่าเป็นจุดเสี่ยงเป็นจุดที่น้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้ตลอด24ชั่วโมงในห้วงเวลาของช่วงเย็นช่วงค่ำในคืนนี้นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับได้มีการฝากหมายเลขฉุกเฉินของจังหวัดน่านไว้ด้วยคุณผู้ฟัง0547161174รวมถึงสายด่วนนิรภัยนะครับที่1784ตรงนี้เนี่ยแจ้งเตือนกันไว้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ดูแลในจุดนี้อยู่ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามนะครับตอนนี้แล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลายๆท่านอยู่ขอเป็นกำลังใจครับให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับจากไทยฟอรัมOn Distance Education by Digital Radio นะครับคุณสายฝนนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากเลย ฝากแชร์ด้วยนะครับในหลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็พี่ติมคลองเตยนะครับมีคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนครับคุณป๊อปปี้อดีตนักร้องนักดนตรีฟื้นใจฝันด้วยนะครับคุณทองพูนบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเพชรบูรณ์ก็เคยโดนน้ำท่วมครับเดี๋ยววิกฤตร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปเราขอจับมือกันฝ่าวิกฤตไปนะครับหลายพื้นที่เลยส่งกันเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันเข้ามากำลังใจตรงนี้เนี่ยบนเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่นะครับในหลายพื้นที่เลยก็ยังมีข้อความนะครับส่งมาหลั่งไหลมานะครับจากพี่น้องประชาชนคนไทยที่เรียกว่าจับมือกันครับในการก้าวข้ามวิกฤตเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ต่างๆนะครับที่เรียกว่ากำลังใจมาแบบมากมายเหลือเกินโดยรัฐบาลครับยกระดับนะครับเรื่องของน้ำท่วมน่านตั้งเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับตามสถานการณ์เรื่องนี้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานการแจ้งเตือนนะครับการอพยพแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของรัฐบาลครับด้านของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสถานการณ์ครับอุทกภัยทั้งฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังสถานการณ์ในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลครับได้ยกระดับการบัญชาการในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวนั่นก็คือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งตรงนี้ครับจะปักหลักแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการแบบเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะฮะแล้วก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านอยู่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์นะครับเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องรวมถึงแนวทางคุณผู้ฟังครับในการสั่งการร่วมกันสามารถที่จะปรับกำลังนะครับรวมถึงเรื่องของทรัพยากรเข้าช่วยเหลือพี่น้องได้ทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางคืนต้องบอกว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าน้ำนะครับจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงค่ำนะครับในช่วงค่ำแล้วก็ช่วงดึกแล้วก็ช่วงของประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามแบบใกล้ชิดแบบเรียลไทม์แล้วก็แบบ24ชั่วโมงนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับสั่งการให้อว.ส่วนหน้าและทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดภาคเหนือนอกเหนือจากจังหวัดน่านก็ยังมีพะเยานะครับยังมีจังหวัดลำพูนโดยให้ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่ห่วงของการเฝ้าระวังการประเมินสถานการณ์นะครับไปจนถึงการแจ้งเตือนการจัดกำลังนะครับแล้วก็เครื่องมือเตรียมศูนย์พักพิงเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับโดยการตั้งซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้ครับทำให้สถานการณ์ในแต่ละจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่านเนี่ยมีข้อดีคือเป็นศูนย์บัญชาการที่สามารถรวบรวมข้อมูลซิงเกิลคอมมานด์และสามารถสั่งการได้แบบ24ชั่วโมงโดยซิงเกิลคอมมานด์ตรงนี้ครับจะเป็นการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าศูนย์บัญชาการร่วมสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แบบ24ชั่วโมงนะครับและก็ที่สำคัญแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้เรื่องของการอพยพถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจัดกำลังคนไปช่วยเหลือได้แล้วก็รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับสามารถที่จะส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลครับก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำในลำน้ำน่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนให้อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดครับพึ่งห่วงสิ่งของห่วงเรื่องของทรัพย์สินนะครับต้องแนะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่ก็มีการแจ้งว่าห่วงทรัพย์สินอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยท่านต้องออกมาจากพื้นที่ก่อนตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมทั้งกำลังนะครับเรื่องของเครื่องมือแล้วก็เตรียมมาตรการในการฟื้นฟูเอาไว้ล่วงหน้าทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูบ้านเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เกาะติดเรื่องราวของอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับแบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับโดยตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านสั่งการสำคัญเลยว่าต้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำเรียนกับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงครับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามทั้งระดับน้ำประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวครับเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมนะครับความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประปานะครับก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำนะครับแล้วก็การจ่ายน้ำรวมถึงการเตรียมกำลังคนอันนี้ก็สำคัญนะครับอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อสามารถฟื้นระบบแล้วก็กลับมาจ่ายน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังสถานการณ์คลี่คลายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเดินทางต่อไปยังที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเพื่อหารือแล้วก็ประสานงานการทำงานร่วมกันในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญการสนับสนุนกำลังพลนะครับเครื่องมือทรัพยากรสำคัญทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมในทุกจุดนะครับท่านบอกแบบนี้บอกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบเมื่อน้ำลดเราก็ต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านแบบที่เรียกว่าใกล้ชิดลงไปดูในทุกจุดครับไปช่วยทั้งคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่จะเห็นภาพเป็นไวรัลเลยท่านเจเศรษฐก็เรียกว่าให้คุณลุงคุณตาเนี่ยขึ้นบนหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าเสียงชื่นชมไปทั่วทุกแพลตฟอร์มทุกสถานีเลยทีเดียวก็จะเห็นถึงการลงพื้นที่แบบจริงจังในการที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่ครับที่ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็งจริงๆนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นการติดตามกันอย่างใกล้ชิดในทุกๆพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อความส่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ ็การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมาจากคุณออนนะครับแล้วก็มีคุณต้องรักด้วยนะครับที่วันนี้กำลังติดตามอยู่นะครับขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยอยู่แต่แน่นอนน้ำท่วมไม่สู้น้ำใจครับน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งข้อความนะครับแล้วก็การติดตามข้อมูลต่างๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้านะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ครับบอกตอนนี้ระดมทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมที่น่านการช่วยเหลือประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดท่านเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านนะครับโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีครับท่านก็บอกแบบนี้บอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้รองนายกนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยได้มีการประชุมครับติดตามสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่นอกเหนือจากนี้ครับเนื่องจากทางด้านของสทนชก็ได้รับมอบหมายนะครับในการเป็นเจ้าภาพถอดบทเรียนแล้วก็จัดทำแผนในพื้นที่จังหวัดน่านตามคำสั่งของคณะทำงานจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับโดยตอนนี้ครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการกำชับหน่วยงานเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากคุณผู้ฟังครับแนวโน้มจังหวัดน่านก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกล่าสุดครับก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญสำคัญเพื่อที่จะดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเรื่องแรกเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ได้มีการติดตามคาดการสภาพอากาศและปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อชี้เป้าในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเร่งแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามสถานการณ์รวมถึงขอบเขตนะครับพื้นที่น้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนะครับเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้าพื้นที่ที่คาดนะครับว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะต่อไปทั้งสทนช.นะครับกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็ร่วมติดตามประเมินและก็คาดการสถานการณ์น้ำการเคลื่อนตัวของมวลน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะจุดสำคัญครับนั่นก็คืออำเภอเมืองน่านแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำแจ้งข้อมูลในจังหวัดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับร่วมติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเพื่อไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับร่วมก่อติดแล้วก็รายงานทั้งในส่วนของข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ครับก็ต้องบอกว่าหลายคนยิ่งช่วงเย็นนะครับแล้วก็พอช่วงค่ำเนี่ยยังคงต้องติดตามแบบเรียลไทม์หรือว่าแบบ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของระดับน้ำที่หลายพื้นที่นะครับทั้งอำเภอปัวที่เวียงสาที่จังหวัดน่านด้วยนะครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับน้ำที่หลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับอย่างที่บอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดนะครับท่านก็จะยังไม่กลับท่านก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ปักหลักช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เราก็จะเห็นภาพนะครับในทุกๆสื่อทุกๆช่องทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรองนายกนะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกเชนนี่แหละนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งครับรวมถึงการติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดครับแน่นอนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลครับเน้นย้ำเรื่องของการผนึกกำลังนะครับและก็ติดตามเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หาดไทยพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งณศูนย์บัญชาการนะครับที่เหตุการณ์อยู่ที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยได้มีการแบ่งกันครับมอบหมายเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับที่เทศบาลเมืองน่านโดยมีการมอบหมายทั้งในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธิที่มาร่วมกันปฏิบัติงานแล้วก็มีการเดินทางไปให้กำลังใจประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงนะครับที่เทศบาลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนต่างๆด้วยภายหลังการประชุมหารือกันครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้มีการเฝ้าระวังระดับน้ำนะฮะในแม่น้ำน่านที่ต้องบอกว่าทั้งในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการบอกพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังในส่วนของผู้สูงอายุนะครับผู้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยผู้เปราะบางก็ได้มีการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังครับมาติดตามนะครับในพื้นที่ท่าวังผาครับในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งต้องบอกว่าหลายแต่หลายคนเลยครับกำลังส่งกำลังใจให้กับท่าวังผาด้วยตอนนี้ท่านในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านในอำเภอเกรียงไกรฝีปากเพาะนะครับตอนนี้สวัสดีครับท่านอำเภอครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ท่าวังผาที่จังหวัดน่านระดับน้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านอำเภอครับ
11: สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับตั้งแต่6นาฬิกาของเช้าวันนี้นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าระดับน้ำสูงสุดของเมื่อวานที่ส่งผลกระทบความเสียหายมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเวลาบ่าย3โมงนะครับระดับน้ำสูงสุด เลยจุดวิกฤตอันนี้ก็เป็นที่มาที่สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนของราษฎร
1: ครับ
11: นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาฝนหยุดตกแล้วฮะก็ทั้งวันเนี่ยน่าจะเกิน12ชั่วโมงละนะครับแล้วก็น้ำท่าก็ลดลงตามลำดับนะครับตอนนี้ก็คือ เลยตามกฎจุดวิกฤตมาแล้วครับ
1: ในส่วนที่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้จุดที่ท่าวังผามีข้อกังวลใจหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างไรบ้างครับ
11: ถ้าจากการประเมินสถานการณ์นะครับโดยสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยก็ถือว่าก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับ
1: ค่อนข้างหนักนะครับ
11: ค่อนข้างหนักแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกโดยเฉพาะบางพื้นที่ของท่าวังผาเนี่ยนะครับซึ่งจากลงพื้นที่เนี่ยรัฐบาลเขาให้ข้อมูลว่าในรอบ 50-60 ปีเนี่ย ไม่เคยเกิดเหตุนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราต้องเน้นย้ำว่าทุกที่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้หมดนะครับ
1: ครับในส่วนของการเตรียมดูแลในศูนย์พักพิงเรื่องของการอพยพทั้งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนป่วยหรือว่าเด็กคนชราต่างๆเนี่ยเราได้มีการเตรียมการยังไงบ้างครับท่านในอำเภอครับ
11: เรามีการประชุมซักซ้อมมาก่อนล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประชาการมีแผนเผชิญเหตุแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆ ก็คือส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเพื่อเช็คความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติทุกที่ก็ตอบรับนะครับมีการเตรียมความพร้อมได้ดีในเรื่องของศูนย์อพยพ
1: ครับ
11: เรามีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็มีการอพยพของผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลส่วนกลุ่มเด็กคนชราคนพิการนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.เนี่ยเขาก็รับไปดูแลนะครับส่วนที่ยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยฮะ
1: แต่ว่ามีข้อที่อยากจะแจ้งเตือนไหมครับเพราะว่าจากการที่ติดตามบางคนอาจจะไม่อยากอพยพเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินด้วยในช่วงนี้ครับท่านนายอำเภออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรตรงนี้บ้างครับ
11: ในปีนี้ถือว่า ได้รับความร่วมมือมากกว่าปีก่อนปีกลางนี่คือเรื่องของพายุวิภา
1: ครับ
11: ปัญหาเรื่องของ
1: ยังห่วงทรัพย์สินอยู่ไม่อยาก
11: ทรัพย์สินห่วงบ้าน
1: คร
11: ับ นะก็มันเคยเกิดปัญหาว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันก็ฉุกละหุกแล้วก็เกิดปัญหาว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ลำบากอย่างเงี้ยปีนี้เขาก็มีประสบการณ์มีบทเรียนก็ปัญหานี้ก็ลดไปเยอะครับก็จะมีส่วนน้อยแต่ว่าเราก็ทำความเข้าใจเขาก็ให้ความร่วมมือครับ
1: อันนี้ก็อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายแล้วกันครับท่านเพราะว่าเห็นว่ามีภารกิจด้วยอยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อย่างไรบ้างเชิญเลยครับท่านนายอำเภอครับ
11: ผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ครับภัยธรรมชาติเนี่ยผมดูเนี่ยหลังๆมามันก็มีโอกาสที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำพูดหนึ่งที่ติดปากก็คือว่าไม่คิดว่าม
1: ันจะมาหนักขนาด
11: บางคนบอกว่าอยู่มา50ปี60ปีไม่เคยเจอพอคิดแบบนี้มันก็เลยตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นบทเรียนว่าเราต้องมีความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงคิดเผื่อไปก่อนนะครับ
1: วันนี้นะครับก็ขอพระคุณท่านนายอำเภอนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ท่าวังผาจังหวัดน่านด้วยโดยภาพรวมเนี่ยก็สถานการณ์ทิศทางไปในทางดีขึ้นใช่ไหมฮะ
11: ดีขึ้นครับแล้วก็ถือว่าโชคดีที่คนไทยเราเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยไม่ทิ้งกัน
1: ครับ
11: หน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนก็ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับก็นำเรียนอีกนักเราเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูเยียวยา
1: ครับ
11: นะครับในส่วนของจังหวัดเองกรมการปกครองเองท่านรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองเขาก็ให้อสนะครับสมาชิกกองอาสาและสายแดนในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งครับ
1: ครับสิ่งที่ต้องการในกรณีหลังน้ำลดแล้วล่ะเรื่องการฟื้นฟูการดูแลการเยียวยามีตรงไหนอย่างไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์สื่อสารได้เลยนะครับ
11: ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเร่งสำรวจ
1: ความเสียหาย
11: ก็ฝากพี่น้องเร่งตรวจสอบความเสียหายแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปครับ
1: โอเควันนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับท่านเกรียงไกรฝีปากเพราะนะครับนายอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่วันนี้ให้เกียรติมารายงานสถานการณ์ด้วยตนเองเลยกับกรณีของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
11: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้แหละนะครับเรียกว่าอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกพวกเรานะว่าอย่างหนึ่งนะครับน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ต้องบอกว่าติดตามนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันอยู่ข้อความมากมายเหลือเกินครับจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบอกว่าส่งกำลังใจให้กับชาวน่านนะครับวันนี้มีข้อความโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของ TikTok ก็ยังคงเพิ่มเติมนะครับกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ล่าสุดลงพื้นที่น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านที่อำเภอภูเพียงนะครับแล้วก็เตรียมแผนระยะ3เพื่อที่จะกู้น

มีการมอบถุงยางชีพหารือกันในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องที่ตำบลฝ่ายแก้วซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยอยู่มาดูปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้านที่ตำบลฝ่ายแก้วนะครับหนึ่งเลยเรื่องระบบน้ำประปาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากกระแสน้ำแรงมากเราจะเห็นตามภาพข่าวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำป่านะครับน้ำที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเนี่ยพัดเครื่องปั๊มน้ำของชาวบ้านที่ใช้ในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเสียหายหมดเลยปั๊มน้ำเสียหายหมดนะฮะนี่คือปัญหาหลักแล้วก็บางส่วนก็สูญหายไปตามกระแสน้ำด้วยทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องระบบน้ำประปาแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องของเด็กเล็กเรื่องของสุขอนามัยด้วยรวมถึงระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็การซ่อมแซมต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและก็ได้มีการมอบนโยบายเร่งด่วนครับเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบน้ำประปาในพื้นที่ตำบลฝ่ายแก้วนะครับที่จังหวัดน่านเขาแบ่งออกเป็นระยะสั้นก่อนนะครับนั่นก็คือการจัดหาน้ำดื่มแล้วก็น้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระยะกลางครับในการช่วยเหลือพี่น้องที่ฝ่ายแก้วจังหวัดน่านคือเร่งจัดหาเครื่องปั๊มน้ำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการครับจัดทีมนักศึกษาอาชีวะอันนี้ก็จำเป็นมากน้องๆ อาชีวะจะลงพื้นที่น้องมีความรู้น้องมีความเชี่ยวชาญในส่วนของการซ่อมเครื่องปั๊มก็จะลงไปครับช่วยซ่อมเครื่องปั๊มน้ำให้กับพี่น้องที่ฝ่ายแก้วจังหวัดน่านนะครับก็จะประสานกับนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออันนี้คือส่วนระยะกลางในการแก้ไขปัญหาและก็ระยะยาวครับนั่นก็คือการเตรียมหารือกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติงบช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับทั้งผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับท่านยศชนันก็พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่โดยรอบของอำเภอเมืองน่านแล้วก็ทุกจุดด้วยนะครับเพื่อที่จะบูรณาการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับล่าสุดนี้ก็ยังมีข้อความส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อติดตามนะครับในส่วนของทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านก็ปักหลักครับอยู่ที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในช่วงเช้าอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็อยู่ที่อำเภอปัวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ลงไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนช่วงบ่ายครับเดินทางต่อไปยังอำเภอเมืองน่านนะครับลงพื้นที่ติดตามเกาะติดสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าแม้ขณะนี้กำลังหลักนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ทั้งที่เมืองน่านทั้งที่เวียงสาทั้งที่ปัวแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังมีคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีก็ยังคงปักหลักช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันนะฮะที่อำเภอปัวเพื่อสนับสนุนมีโรงครัวอาหารการกินนะครับยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเตรียมอาหารสดอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเรื่องของการปรุงอาหารแล้วก็นำอาหารเหล่านี้คุณผู้ฟังไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในศูนย์พักพิงในศูนย์อพยพต่างๆด้วยโดยล่าสุดครับก็ได้มีการประสานนะครับการขอรับเรื่องของการสนับสนุนอาหารมาช่วยเหลือจำนวนถึง 6,000 ชุดด้วยกันนะฮะก็นี่แหละคือเห็นไหมอย่างที่บันบอกเลยน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจนะครับแล้วก็นำเหล่านี้ครับไปส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นภาพข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างที่บอกครับน้องๆจากอาชีวศึกษาอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่าน้องมีความรู้น้องมีความสามารถล่าสุดถึงแล้วนะครับตอนนี้น้องๆ อาชีวะถึงเรียบร้อยนะครับก็ได้มีการตั้งโรงครัวครับเป็นครัวอาชีวะอาสาตอนนี้น้องก็ผัดข้าวกันโอ้โหคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ NBT Connect ด้วยแล้วก็ในเพจของสวทก็ลงไว้น้องอาชีวะอาสาลงพื้นที่เรียบร้อยทำกับข้าวทำข้าวกล่องครับเอาไปแจกจ่ายนะครับเรียกว่าเรื่องนี้ครับเลขาธิการกอสนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือนะครับทางด้านของผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครับทั้งในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนะฮะสอจร่วมกับศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์อาชีวอาสา
ครัวอาชีวะน้องๆตอนนี้นะครับลงไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเรียบร้อยระดมทีมครับอาชีวะอาสาทั้งในส่วนของการจัดเตรียม

0: ารจัดหาน้ำดื่มลำเลียงสิ่งของนะครับโดยต้องบอกว่ามีทั้งทีมอาชีวะนะครับแล้วก็มีผู้บริหารมีครูมีบุคลากรนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับก็ได้นำเอาน้ำดื่มสะอาดครับสิ่งของจำเป็นนะครับโดยอาชีวะเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารประมาณสักวันนึงก็900กล่องแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญแล้วก็ที่จำเป็นนะฮะทั้งในส่วนของอาหารแล้วก็ยังมีพวกผ้าอนามัยด้วยนะครับพวกของใช้จำเป็นต่างๆที่ต้องบอกว่าเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อพยพต่างๆด้วยนะครับทั้งนี้ครับก็ได้มีการกำชับด้วยนะครับให้สถานศึกษาในพื้นที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาดูแลคุณครูบุคลากรประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าต่างๆมายังส่วนกลางติดตามสถานการณ์ครับประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่สุดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนด้วยทางด้านของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่วิทยาลัยการอาชีพปูวิทยาลัยสารพัดช่างน่านนะครับแล้วก็ยังมีวิทยาลัยอาชีพเวียงสาตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังเลยก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของพื้นที่ต่างๆด้วยเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพข่าวอยู่นะฮะอาชีวะอาสามาแล้วก็ได้มีการตั้งครัวอาชีวะทำกับข้าวเลยข้าวกล่องที่สะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยเพื่อนำข้าวกล่องเหล่านี้นะครับไปมอบให้กับที่ศูนย์พักพิงนะครับเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวสำคัญที่สุดนะครับคือน้ำใจจากคนไทยนะครับหลั่งไหลมาจากทั่วทุกภูมิภาคจริงๆนะครับเพื่อที่จะส่งต่อกันแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยดังนั้นครับข้อความก็ยังคงเดินหน้าส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมนะครับส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันอย่างต่อเนื่องต่อเลยนะครับมีสวัสดีคุณบอลอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับฝนรินตกมาทั้งวันเลยนี่นะครับที่อยุธยาก็ฝนตกนะครับแล้วก็ทางด้านของสวัสดีทีมงานด้วยนะครับวันนี้มีจากประจวบคีรีขันธ์บอกฝนตกทั้งวันเลยแต่ว่าก็รับข้อมูลได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่ไหนที่ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งสื่อสารกันมาได้มาดูในส่วนของทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับล่าสุดเข้าพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยวันนี้ครับ20สิงหาคม2569เครือข่ายนะครับเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาที่ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ครับเครือข่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่ครับก็ได้เดินทางมายังพื้นที่เพื่อสนับสนุนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ในช่วงกลางคืนครับก็ได้มีการติดตามนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าพอชิ่งค่ำเนี่ยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยมักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีจุดที่คอยเฝ้าระวังนะครับหากสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นก็จะได้มีการแจ้งแล้วก็จะได้มีการประสานอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขณะเดียวกันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยมีท่านวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายนพดลน้อยไพโรธผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่บริเวณวัดบ้านปงนะครับหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่าน พื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็นำเอาถุงยางชีพนะฮะจำนวน100ถุงนะครับไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยทางด้านของกรมชลประทานครับตอนนี้กรมชลประทานครับระดมทั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็มีการเร่งส่งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะดูแลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมโดยเร็วก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วเพื่อลดความเสียหายทั้งในส่วนของชีวิตและก็ทรัพย์สินพื้นที่ทำกินเรื่องของเศรษฐกิจนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำให้กับกรมชลประทานครับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องของข่าวจากทางด้านของทัศนานีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานเงินขวัญถุนกองทุนแม่ของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569และทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับพระราชทานณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูนอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้นายพยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายประพันธ์วรรณบวรพัฒนาการจังหวัดพังงาส่วนราชการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาวิทยากรกระบวนการครูผู้แทนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน11หมู่บ้านและคณะกรรมการเครือข่ายรวม19คนเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรวินิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทอดพระเนตรถึงจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ก่อตั้งขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อันเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์หรือเงินขวัญถุงเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานรวมจำนวน75รายพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตามพระราชปณิธานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจัดงานและผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จัดขึ้นภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นปกป้องคลุ้มครองลูกหลานไทยและชุมชนให้พ้นจากภัยยาเสพติดอันเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดให้กลับคืนเป็นคนคุณภาพของสังคมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนชาวพังงาเดือดร้อนร้องเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบจับกุม3คนในครอบครัวเอี่ยวยาเสพติดยึดยาบ้า40เม็ด จังหวัดพังงาเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดตามนโยบาย Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดหลังได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งว่าบ้านหลังหนึ่งในตำบลหล่อยูงมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในพื้นที่โดยมีลักษณะร่วมกระทำการภายในครอบครัวสร้างความกังวลและความหวาดกลัวให้กับประชาชนในชุมชนเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาภายใต้การอำนวยการของนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานปปส.นำโดยร้อยโทเจรยุทธยงยุทธผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพังงากับฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วทุ่งกำนันตำบลหล่อยูงและกำลังสมาชิกอส.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ได้วางแผนสืบสวนและล่อซื้อยาเสพติดจนกระทั่งเวลา 17:30 นาทีสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้3รายซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้แก่นายสงกรานต์อายุ18ปีบุตรนายอามอายุ36ปีบิดานางสาวฝ้ายอายุ36ปีมารดาพร้อมของกลางยาบ้า40เม็ดเงินสดที่ล่อซื้อ500บาทบุหรี่ไฟฟ้า3อันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมทั้งถุงสำหรับแบ่งบรรจุยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพโดยผู้ถูกจับกุมถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจำหน่ายและเสพยาเสพติดรวมถึงความผิดตามกฎหมายศุลกากรในส่วนของกลางที่เกี่ยวข้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุมและนำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.โคกกอยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยจังหวัดพังงายังคงเดินหน้ารับฟังข้อร้องเรียนของประชาชนเร่งตรวจสอบทุกเบาะแสและขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและคืนความปลอดภัยให้กับชาวจังหวัดพังงาประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ064-180-7328นายกเดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียณกรุงแคนเบอร์ราโดยมีนายแอนโทเนียเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยมีการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ 2. เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยขยายการค้าการลงทุน2ทางพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ 3. วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและ 4. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียนหุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสาร2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมกันด้านอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงิน และแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปรองสุภจีเปิดสี่คณะทำงานเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยรับมือโลก 5Dดันเกษตรชุมชน SME การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศสู่ผลลัพธ์จริงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่าน 5Dได้แก่รัฐภูมิศาสตร์การกระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรทำให้ไทยต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดจนกำหนดการทำงานแบบคลัสเตอร์หรือการบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานนำภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันในภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการและเศรษฐกิจชุมชนโดยจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อทำงานให้เกิดผลสำเร็จจริงและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้แก่ 1. คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 2. คณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 3. คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy และ 4. การทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาเกษตรทั้งระบบเพิ่มการแปรรูปการเก็บรักษาทำให้รายได้ของเกษตรกรกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีและการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA และลดอุปสรรคทางการค้าเปลี่ยน Visitor Economy จากจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและประสบการณ์ของผู้มาเยือนเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่มากขึ้นสร้างระบบ Big Brother ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กเชื่อม SME เข้าสู่ Supplier ยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใช้ AI และดิจิทัลขยายช่องทางการตลาดออนไลน์โดยจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อให้เกิดควิกบิ๊กวินในช่วง6เดือนถึง1ปีและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแนวระยะ 2-4 ปีครม.เห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเพิ่มสิทธิ์และหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่คนประจำเรือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงโดยได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งยกระดับความคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานเวลา22นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือแนวปฏิบัติที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 2. ผู้รับงานไปทำที่บ้านแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแนวระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 จนถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพคาดว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569อริสาเสียวรัตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเราในครั้งนี้นะคะยังคงเป็นคำที่มีความหมายว่ากังวลนะคะร้อนใจห่วงใยนะคะแล้วก็อาทรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคำของเราก็คือคำว่า concerned สะกด c o n c e r n e d concerned นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าเป็นกังวลนะคะเป็นห่วงนะคะหรือว่าเอาเป็นธุระก็ได้นะคะมาจากคำนามคำว่า concern ที่มีความหมายว่าความเป็นห่วงนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ The patient was concerned that his illness might be severe ความหมายของประโยคนี้ก็คือคนไข้เป็นกังวลว่าความเจ็บป่วยของเขาอาจร้ายแรงนะคะก็คือกลัวว่าอาการเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะรักษาไม่ได้นะคะรักษาไม่หายนะคะจะนำไปสู่อาการหนักในขั้นต่อไปหรือไปถึงขั้นของการเสียชีวิตหรือเปล่าทำนองนี้นะคะก็รู้สึกเป็นกังวลนะคะ The patient was concerned that his illness might be severe อีกตัวอย่างประโยคค่ะ Jane acted concerned when Sun Thorn did come home ความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนแสดงท่าว่าเป็นห่วงเมื่อสุนทรไม่กลับบ้านนะคะก็คือรู้สึกไม่สบายใจนั่นเองนะคะว่าปกติเวลานี้ต้องถึงบ้านแล้วยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้เช่นกัน Jane acted concerned when Sun Thorn didn't come home นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า concerned ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่เราใช้แสดงในความหมายที่ว่าเป็นกังวลนะคะเป็นห่วงหรือว่าเอาเป็นธุระค่ะนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกวันเลยนะครับรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับเช่นเดิมครับผมประวิตรจุนรังสีพร้อมกับนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับมาทำหน้าที่ตรงนี้หนุนใจกันนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างนะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมานำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นเรื่องของสุภาพสตรีอีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการพูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับการพูดก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นการสื่อสารหลักของการใช้ชีวิตนะครับแต่ว่ามีคำพูดไม่กี่คำนะครับที่ผู้หญิงอยากจะได้ยินมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าคำพูดนั้นมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะครับคำเพียงไม่กี่คำก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งมีกำลังใจที่จะเดินต่อมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปหรือว่าในทางกลับกันนะครับคำเดียวอาจจะสร้างบาดแผลที่อยู่ในหัวใจไปอีกนานแสนนานแต่สำหรับผู้หญิงแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของการเป็นลูกการเป็นภรรยาการได้เป็นแม่หรือการได้เป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นผู้นำนะครับผู้หญิงหลายคนต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้คนรอบตัวจนบางครั้งก็ไม่มีใครถามเลยว่าวันนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับผู้หญิงไม่ต้องการคำพูดที่สวยหรูนะครับแต่ว่าต้องการคำพูดที่มีความจริงใจคำพูดที่พูดมาแล้วทำให้รู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าของเรามีคนเห็นความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีกำลังใจและคนคนนั้นก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างเราเป็นคำพูดที่สื่อความหมายนะครับซึ่งคำพูดเหล่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขเดิมๆนี่แหละครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับท่านผู้ฟังอยากจะพูดคุยส่วนตัวนะครับก็ทักทายเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ของเราได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ www.jilthailand.org นะครับjilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับสำหรับปลอกรัดหัวเข่านะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังปลอกรัดหัวเข่าที่ช่วยในการเดินการออกกำลังกายการป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับยินดีมอบให้ครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่20สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: การตอบแทนง่ายๆเบื้องต้นก็คือการพูดขอบคุณนะครับบทเพลงจากโบวี่นะครับขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันนะครับชอบมากเลยครับเพลงนี้แล้วก็เตือนใจเราได้เป็นอย่างดีนะครับคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะครับคำไม่กี่คำทำให้คนหนึ่งมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปหรือว่าในทางกลับกันนะครับคำไม่กี่คำก็อาจจะสร้างบาดแผลที่อยู่ในใจไปอีกนานสำหรับผู้หญิงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดนะครับเราต้องรับผิดชอบหลายอย่างเราให้คำถามหรือพูดถามเธอหรือยังวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อาจจะต้องการคำพูดที่สวยหรูนะครับแต่ต้องการคำพูดที่จริงใจคำพูดที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่ามีคนเห็นความเหน็ดเหนื่อยและมีคนพร้อมที่จะเดินเคียงข้างนะครับคำแรกที่เราน่าจะพูดกับผู้หญิงที่อยู่ข้างกายก็คือตัวเธอมีคุณค่านะจริงๆแล้วนะครับผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเติบโตมาพร้อมกับการเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าจะเรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเรื่องความสามารถหรือความสำเร็จจนบางทีก็เผลอคิดว่าคุณค่าของตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นดังนั้นนะครับประโยคที่ว่าเธอน่ะมีค่านะนะครับเป็นคำพูดที่เยียวยาหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้มีคุณค่าเพราะความสมบูรณ์แบบแต่เธอมีคุณค่าเพราะเธอเป็นตัวของตัวเองอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคำถามง่ายๆนะครับเหนื่อยไหมนะครับคำนี้มีความหมายมากกว่าการถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดานะครับเพราะว่าผู้หญิงหลายคนหลายท่านอาจจะแบกรับทั้งงานนอกบ้านงานในบ้านนะครับการดูแลลูกดูแลพ่อแม่ดูแลความรู้สึกของคนอื่นแต่ไม่มีใครที่จะถามเธอว่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับดังนั้นคำว่าเหนื่อยไหมเป็นการถามด้วยความห่วงใยนะครับแสดงให้เห็นว่ามีคนมองเห็นภาระที่เธอกำลังแบกอยู่อีกคำหนึ่งนะครับก็เป็นคำที่ใช้ในบทเพลงของโบวี่นี่แหละครับขอบคุณนะหลายสิ่งนะครับที่ผู้หญิงทำในแต่ละวันจะเป็นเรื่องที่คนรอบข้างมองว่าเป็นหน้าที่นะครับแต่มีใครสักคนจะบอกขอบคุณอย่างจริงใจได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเพื่อนร่วมงานซึ่งคำว่าขอบคุณสามารถเติมเต็มหัวใจได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าการขอบคุณก็คือการยอมรับนะครับว่าความพยายามของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สูญเปล่านะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะครับผู้หญิงจำนวนมากนะครับก็รอคำนี้อยู่ผู้หญิงจำนวนมากก็พยายามทำดีที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอดังนั้นคำพูดที่บอกว่าฉันภูมิใจในตัวเธอไม่ได้หมายถึงการชื่นชมเฉพาะความสำเร็จนะครับแต่เป็นการยอมรับในเรื่องของความพยายามการยอมรับในความอดทนและความเข้มแข็งที่เธอมีอยู่นะครับบางครั้งคนที่ต้องการได้ยินประโยคนี้มากที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยร้องขอคำชมเลยนะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่จะเป็นประโยคให้กับผู้หญิงก็คือเธอไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบบางทีก็เหมือนคำตัดสินนะครับแต่ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะครับใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความคาดหวังนะครับต้องเป็นแม่ที่ดีต้องเป็นภรรยาที่ดีต้องเป็นลูกที่ดีต้องเป็นพนักงานที่ดีเมื่อทำไม่ได้ดีก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะครับดังนั้นการที่เราบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบจะเป็นการช่วยปลดภาระทางใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนั้นยอมรับความเป็นมนุษย์ที่มีข้อจำกัดของตนเองนะครับอีกคำหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งฉันอยู่ตรงนี้นะครับนะเป็นคำที่ดูแมนๆสุภาพนะครับในวันที่ผู้หญิงต้องเผชิญการสูญเสียต้องเผชิญความผิดหวังหรืออยู่ในภาวะของความเครียดคำพูดที่มีความหมายที่สุดไม่ใช่คำแนะนำมากมายก่ายกองนะครับแต่เป็นเพียงประโยคที่ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าการมีใครสักคนที่ยอมอยู่เคียงข้างสำคัญกว่าการมีคำตอบสำหรับปัญหาทุกอย่างนะครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอ ชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: คุณโบสุรัตนาวดีนะครับคุณโบทีเคนะครับชื่อเพลงเธอคือความสุขนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อดูในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เราก็จะเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงใช้พระคำของพระองค์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ยืนยันคุณค่าในความเป็นมนุษย์อยู่เสมอนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่43บอกว่าเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้านี่อาจจะเป็นคำพูดที่ผู้หญิงทุกคนอยากได้ยินที่สุดก็คือเรารักเจ้านะครับซึ่งความรักของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จความสวยงามหรือขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบนะครับแต่ความรักของพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเรานะครับในพระธรรมเซฟัญญาบทที่3บอกไว้นะครับพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเจ้าพระองค์จะทรงเปรมปรีเพราะเจ้าพระองค์จะทรงชื่นชมยินดีเพราะเจ้าด้วยเสียงร้องเพลงอันนี้ก็แสดงภาพของพระเจ้านะครับที่ทรงชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเป็นภาพที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนมั่นใจนะครับว่าเธอเป็นที่รักอย่างแท้จริงนะครับครับท่านผู้ฟังนอกจากการที่จะรอคอยคำพูดดีๆจากคนอื่นแล้วนะครับผู้หญิงก็ยังสามารถเป็นผู้ส่งต่อกำลังใจให้แก่กันและกันได้นะครับเธอทำดีมากแล้วไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจเธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังนะฉันเชื่อในตัวเธอขอบคุณนะที่เป็นเธอพระเจ้าทรงรักเธอและทรงอยู่กับเธอเสมอคำพูดเหล่านี้นะครับเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่สามารถที่จะเปลี่ยนวันที่หนักหน่วงให้เป็นวันที่มีความหวังได้นะครับผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ต้องการคำชมตลอดเวลานะครับแต่ความเป็นจริงก็คือต้องการการยอมรับต้องการความเข้าใจและต้องการความรักที่จริงใจนะครับอย่างที่เรียนแล้วครับคำพูดเพียงสั้นๆที่ออกมาจากหัวใจก็จะเป็นพลังให้ลุกขึ้นสู้กับความท้าทายของชีวิตนะครับซึ่งเหนือกว่าคำพูดของมนุษย์ก็คือคำตรัสของพระเจ้าที่เป็นความรักนะครับเจ้าเป็นที่รักของเราเจ้ามีคุณค่าในสายตาของเราและเราอยู่กับเจ้าเสมอ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากมนตรีสีหเทพนะครับความรักของแม่ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้ารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าแผนกดดันทางเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐเป็นนโยบายที่ล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วขณะที่รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านพบปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดระดับลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงแล้วขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำยมยังมีพื้นที่รับปริมาณน้ำได้อีกมากรวมทั้งเขื่อนต่างๆที่รับน้ำจากภาคเหนือตอนบนยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40จึงมั่นใจว่ามวลน้ำนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดไว้แล้วขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาจ่ายไฟได้โดยเร็วที่สุดหลังมีผู้รับผลกระทบแล้วกว่า 40,000 ครัวเรือน
3: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้หน่วยงานทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซลบอดแคสต์นะครับ
2: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่าชาวอำเภอปัวไม่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าหรือล่าช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่23สิงหาคมนี
4: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูม พื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบเตือนภัยจากส่วนกลางเป็นการแจ้งเตือนในภาพรวมท้องถิ่นจึงต้องระบุจุดปลอดภัยและศูนย์พักพิงที่ชัดเจนให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาทุกข์ภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: สนามเพอปัวนี้ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่เมื่อกี้ผมไปลงดังนั้นจึงให้ทางกรมชลประทานเนี่ยรีบเอารถซึ่งตอนนี้เรามีรถพวกฉีดน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็ไปเริ่มฉีดทำความสะอาด
1: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิจเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนเปิดใช้อาคารพร้อมวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษาในช่วงสอบกลางภาคศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
7: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน2บริษัทขนาดใหญ่ร่วมลงทุนในไทยชูศักยภาพไทยเป็นฐานธุรกิจและกระจายสินค้าพร้อมต่อยอดประโยชน์สู่ภาคเกษตรไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท TNG Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท TNG Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วต่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวส ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย BOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
9: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำมาเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้กลุ่ม Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
8: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6.6 ล้านแสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
11: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการกลับมาไต่สวนรวมกับคดีสอบท้องถิ่นที่ปปช.รับไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอนุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าว พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนราว40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
17: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะเป็นเรื่องราวข้องกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการนะคะข้องทางด้านนะคะข้องนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะลงพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดกระบี่

นะคะท่านก็จะไปฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะพร้อมมอบนโยบายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐนะคะแล้วก็จะไปตรวจนะคะเส้นทางก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง600นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปที่สำนักสงฆ์นะคะทานุนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่23นะคะสิงหาคม2569นะคะท่านก็จะมาตรวจราชการนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะจะมาเป็นประธานในการติดในการประชุมติดตามนะคะการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนะคะจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่เกาะลันตานะคะที่ตำบลเกาะกลางนะคะเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปนะคะความพร้อมของโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้นะคะต่อเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีทางด้านของนายสันเพชรนะคะบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีเชี่ยวการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็จะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะท่านก็จะไปที่เกาะลันตาเช่นกันนะคะเพื่อที่จะไปเรียกว่าฟังบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตานะคะแล้วไปดูพื้นที่จริงด้วยนะคะว่าเป็นพันธุ์พื้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่อำเภอข้าวพนมที่อบต.ปรุเตี้ยวนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายข้าวพนมถุงใหญ่นะคะตอนที่1 2และ3นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็จะไปเขาเรียกว่าไปดูความพร้อมนะคะของโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนานยนต์นะคะนี่ก็คือ เรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีบุคคลสำคัญที่จะลงในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จังหวัดพังงาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดพุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: เพื่อนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดพิจิตรสำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีชุติการจงกลรัตนวัฒนาคว้าเหรียญทองแรกให้ทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันรายการ President Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของฮังการีด้วยวันที่20สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของฮังการีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555โดยมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยต่อมาปี2556มูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริ จังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันประดู่หางแดงพันกระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวด้วยกลไกตลาดนำการผลิตในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไทรงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไทรงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไทรงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไทรงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการโดยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเวลา 19:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์นำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการมณฑลพิธีแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามธงพุ่มลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับในวันเดียวกันนั้นเวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังร่วมกับรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือฤกษ์เวลา 11:09 น.ประกอบพิธีใช้ขวานฟันต้นไม้จันทน์หอม3ต้นเป็นปฐมฤกษ์นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเรียบร้อยแล้วและได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักพระราชวังร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดเลือกต้นจันทน์หอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันทร์พระหีบไม้จันทร์และเครื่องประกอบไม้จันทร์จากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทน์หอม370ท่อนรวม 1,350 แผ่นส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่ภายในสัปดาห์หน้าโดยจัดเตรียมบุคลากรสำนักช่าง10หมู่ไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติยศสูงสุดมาริชโยรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
5: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีเรเจฟ ตายิป แอร์ดูอันผู้นำตุรกีกำลังดึงตุรกีเข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายซึ่งการที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิลิฟของซีเรียเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการเตือนซีเรียที่กำลังจะละเมิดสถานะที่ตกลงร่วมกันในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยการอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้ามาประจำการในฐานทัพแห่งนี้ด้านนายอาซาอัดอัสซันอันชิบานีรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Axios ของสหรัฐโดยยืนยันว่าซีเรียไม่มีแผนการที่จะจัดตั้งฐานทัพทางทหารของตุรกีหรือประจำการกองทัพตุรกีถาวรในฐานทัพอากาศอาบูดูฮูและพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพื่อใช้งานโดยกองทัพซีเรียเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้โดยเสนอให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับ6ฐานความผิดอาทิความผิดฐานก่อจลาจลการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามให้มีความก้าวหน้าและยกระดับสถานะของเวียดนามในความร่วมมือด้านกฎหมายอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังคงโทษประหารชีวิตไว้สำหรับ4ฐานความผิดได้แก่การก่อกบฏการก่อการร้ายฆาตกรรมและการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายทางนี้สภาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าจะอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนจะลงมติในวาระการประชุมสภาครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้และหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคมปีหน้ากระทรวงข้อมูลและสถิติแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ที่ระบุว่าจากข้อมูลณวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 8,604 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 172.4 หรือ 5,445 คนเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่แล้วเมื่อปี2558ซึ่งในเวลานั้นเกาหลีใต้มีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปอยู่ที่ 3,159 คนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยแยกเพศแล้วพบว่าประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปในเกาหลีใต้เป็นเพศหญิงถึง 7,176 คนหรือร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับเพศชายซึ่งมีจำนวนเพียง 1,428 คนเท่านั้นทางนี้เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2568หลังจำนวนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดขณะที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน 130,000 คนซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้สูงอายุยังคงต้องหารายได้เลี้ยงชีพท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในประเภทคู่ผสมรอบ16คู่สุดท้ายเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามปราณคู่มือ4ของโลกพลิกกลับมาเอาชนะยูอิจิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มือ16ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม17 21 21 12และ21 17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนอีกคู่พักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกแพ้เจียงเจิ้นปังกับเว่ยหย่าซินคู่มือ2ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม12 21 17 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดเพรสิเดนท์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานในรุ่น53กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศชุติการจงกลรัตนวัฒนาเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จทำให้ทัพจอมเตะไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยโดยให้การพัฒนาทักษะกีฬาเดินหน้าควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงการพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
7: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาดที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
6: True Vision ยืนยันถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามให้ดูฟรีทั้ง2นัดติดตามได้จากรายงาน
8: นายองค์อาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Vision ยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคม ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาในองค์อาจประภากมลกล่าวว่าทรูวิชั่นให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมชาติไทยแข่งไรซึ่งทางทรูมองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
9: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
8: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ไปรษณีย์ไทยฉลอง40ปี EMS ชวนร่วมงาน Thailand Post EMS Run 2026วิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครประสานกีฬาประวัติศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมร่วมสมทบทุนปรับปรุงโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่18ตุลาคมนี้ณไปรษณีย์กลางบางรักแบ่งเป็นวิ่ง 2.55และ10กิโลเมตรรวมถึง Virtual Run 40กิโลเมตรเปิดรับสมัครไปจนถึง22กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ race.thai.run ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธอ
13: นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของเราน่ะมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะคำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะเรื่องที่เราได้นำมาเสนอกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะ4 ทุ่มพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านแม่เดินกระวนกระวายเพราะว่าเป็นห่วงลูกชายคนโตสิทธิ์เอ็งออกไปดูพี่เอ็งทีสิมัวไปจมอยู่ที่ไหนเดี๋ยว4 ทุ่มถึงเวลาที่รัฐเข้าประกาศพรกฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มาเห็นเข้าจะเป็นปัญหานะผมขับรถกระบะออกจากบ้านแล้วก็วนไปในที่ต่างๆที่คิดว่าน่าจะเจอพี่เสแต่ก็ไม่เจอบางแวบของความรู้สึกก็นึกกลัวว่าพี่เสจะหายไปเหมือนตอนเด็กๆอีกผมคิดไปต่างๆนานาขับรถวนไปทั่วจนถึงถนนที่เชื่อมต่อกับชายทุ่งซึ่งสามารถเดินตัดลัดเข้าไปยังบ้านได้เห็นพี่เสกำลังดึงซากรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากพงหญ้าผมหยุดรถพร้อมกับร้องห้ามอธิบายว่าซากโครงรถนี้อาจจะเป็นพวกของขโมยรถนำมาชำแหละอะไรขายแล้วก็นำโครงมาทิ้งไว้ช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาพอน้ำแห้งจึงเต็มไปด้วยสนิมเกลอะกลังไม่ใช่ของเก่าอย่างที่พี่เสเข้าใจถ้าตำรวจมาเจอและพบว่ามันอยู่ในครอบครองเขาอาจจะมีความผิดได้แต่ไม่ว่าผมจะพยายามบอกเรื่องอธิบายยังไงพี่เสก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อเองมาก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องลากมันกลับบ้านพี่เสพูดพร้อมกับยกซากโครงรถเคลิกสนิมขึ้นท้ายรถกระบะจากนั้นก็ยกรถจักรยานที่ขี่มาขึ้นตามไปผมยืนงุนงงแล้วก็เหนื่อยใจอ้าวสิทธิ์ไปก็ได้แล้วพี่เสตะโกนบอกพรานเปิดประตูเข้าไปนั่งหน้ารถ

ผมจำได้ไม่ลืมว่าพี่เสพี่ชายคนเดียวของผมได้หายออกจากบ้านไปตอนผมเรียนอยู่ชั้นป.6เย็นวันนั้นเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆในละแวกหมู่บ้านเป็นช่วงเดือนมกราคมข้าวในแปลงนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฝางข้าวทั้งหมดถูกกองไว้ใกล้ๆกับลานที่ใช้ตากข้าวเปลือกเกือบทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวเด็กๆในละแวกบ้านก็มักจะชวนกันเล่นสร้างบ้านเล่นตีจับเล่นซ่อนแอบตามภาษาเด็กบ้านทุ่งก่อนพบค่ำปีนั้นผมกับพี่เสกำลังจะเลิกเล่นและก็กลับเข้าบ้านกันอยู่แล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งไม่ตะโกนออกมาว่าเล่นกันอีกตาสุดท้ายเจ้าสิทธิ์น่ะเป็นคนหานะซึ่งเสียงทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปซ่อนผมหาทุกคนเจอในเวลาไม่นานนักเหลือเพียงแค่พี่เสคนเดียวที่ผมหาไม่เจอในขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านหมดแล้วผมคิดว่าพี่เสคงจะแกล้งผมอีกตามเคยพี่เสออกมาเถอะไม่เล่นแล้วนะผมเดินร้องไห้พลางร้องเรียกหาพี่เสจนค่ำมืดดึกดื่นแต่พี่เสก็ไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วหลังจากคืนวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอพี่เสอีกเลยจนกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเดินออกไปดูที่นาเป็นกิจปฏิบัติเช่นทุกครั้งที่นารกร้างเพราะว่าไม่มีใครสานต่อตั้งแต่พ่อตายจากแม่ก็ยังคงเป็นเกษตรกรเหมือนเดิมเพียงแต่ปลูกเพียงผักสวนครัวไม่กี่อย่างหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยเปิดจนสำเร็จหลายปีต่อมาผมกลับมาเปิดสำนักงานทนายความเล็กๆที่บ้านเกิดรับว่าความแล้วก็ดูแลแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัววันไหนมีตลาดนัดก็ขับรถพาแม่เอาพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนไปขายชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าตั้งแต่พี่เสหายตัวไปชีวิตผมก็เหมือนมีบาปติดตัวมาตลอดทุกครั้งที่พูดถึงพี่เสแม่ก็จะน้ำตาไหลหดหูใจลงในทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับก่อนจะกลับเข้าบ้านวันนั้นผมเงยหน้ามองไปทางด้านทิศตะวันตกดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงต่ำจนจะล้ำหายที่ทางเดินเล็กๆปลายนาซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในหมู่บ้านผมสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินดุ่มดุ่มตรงมาทางผมเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ตรงหน้าจะมืดแล้วเองยังเล่นซ่อนแอบอยู่อีกเหรอเจ้าของร่างนั้นส่งเสียงทักทายผมยืนนิ่งราวถูกมนต์สะกดหัวใจเต้นแรงไล่สายตาพินิจมองเขาเป็นชายร่างเล็กผอมแกลนผมหยิกยาวรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวินหอบหิ้วลังไม้มาด้วยหนึ่งใบพี่เสผมพูดกลั้วในลำคอเมื่อพินิจมองจนแน่ในเขาลางก่อนจะยื่นมือไปจับไหล่กลับบ้านกันเถอะแล้วน้ำใสๆก็รื้นในตาออกมาไม่อยู่

ค่ำวันนั้นแม่เป็นลมล้มพับลงทันทีที่เห็นลูกชายที่หายไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เสหายออกจากบ้านไปตอนผมอายุ12แล้วก็กลับมาตอนผมอายุ40นับรวมแล้ว28ปีข่าวการกลับมาของพี่เสถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งคืนนั้นบ้านผมคลึกครื้นราวกับมีงานมหรสพทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างมาออกกันที่ลานหน้าบ้านเต็มไปหมดพวกเขามาดูคนที่เคยหายไปจากการเล่นซ่อนแอบครั้งกระโน้นทันทีที่ถึงบ้านพี่เสเปิดประตูแล้วก็ลงไปยกซากโครงรถมอเตอร์ไซค์ไปกองรวมกับเศษซากวัตถุอื่นๆที่เก็บมากองรวมไว้ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนที่พี่เสกลับมาอยู่บ้านบริเวณลานโล่งข้างบ้านก็แปลสภาพเป็นเพิงสังกะสีและก็ลานเก็บของเก่ามองผิวเผินคล้ายกองขยะมหึมาผมกับแม่บอกว่าควรขายแก่รถรับซื้อของเก่าไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลพี่เสดูเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนละคนจากเด็กชายที่เคยซุกซนคนนั้นหายไปยังไม่หวนคืนใครถามอย่างไรก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงดูเหมือนจะดับสูญไปกับการเวลาที่เขาหายออกไปจากบ้านเขากลายเป็นคนพูดน้อยมีพฤติกรรมหลายอย่างแปลกไปจนชาวบ้านมองว่าพี่เสกลายเป็นคนสติไม่ดีบ้างก็ว่าเขาเป็นคนบ้าคนวิกลจริตเหตุการณ์ที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านวันก่อนก็สร้างความหือหาให้คนในร้านไม่น้อยเด็กๆในหมู่บ้านเล่าว่าพี่เสเก็บบอระเพ็ดมาจากข้างทางแล้วก็บอกให้แม่ค้าช่วยทำผัดกะเพราราดข้าวให้หน่อยทุกคนที่อยู่ในร้านงงงันนิ่งเงียบแต่ว่าพอพี่เสร้องสั่งไข่ดาวราดข้าวเพิ่มอีก17ฟองเด็กๆและคนในร้านต่างพากันหัวเราะร่วนแล้วเรื่องบอระเพ็ดผัดกะเพรากับไข่ดาว17ฟองก็กลายเป็น Talk of the Town ของหมู่บ้านชั่วข้ามคืน

ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้โยกใกล้ๆกับพี่เสไม่มีบทสนทนาใดๆมีเพียงเสียงแมลงแล้วก็เสียงนกกลางคืนแว่วดังลมโชยพัดเอื่อยท้องฟ้ามืดสนิทมองไม่เห็นดาวเอ็งรู้ไหมปีที่น้ำท่วมหนักข้าเกือบตายปีนั้นฝูงลิงถูกน้ำท่วมตายเป็นเบื่อจู่ๆพี่เสก็พูดออกมาผมงุนงงในคำพูด

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งมาหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสไปทุบเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเอาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้ดูสิดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

จนจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสกขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปผมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพิเศษหรือว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถแร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้าน

คนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพี่เสกกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดจะไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อโดยจักรจันทร์ยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับตอนจบของเรื่องซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่หลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่านหลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายพร้อมวางมาตรการช่วยเหลือ3ระยะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านล่าสุดหลังเดินทางลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วหรืออบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านพบปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องระบบน้ำประปาหมู่บ้านเนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเครื่องปั๊มน้ำที่ชาวบ้านใช้ผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจนได้รับความเสียหายและมีบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปทั้งหมดจึงสั่งการให้เร่งดูแลเรื่องอาหารระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบน้ำประปาโดยเร็วพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายแก้ปัญหาน้ำประปาเป็น3ระยะตัวระยะสั้นเร่งแจกจ่ายน้ำดื่มและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการระยะกลางประสานงานกระทรวงศึกษาธิการส่งนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำกรุ๊ปที่เสียหายส่วนระยะยาวหารือกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่ทดแทนส่วนที่สูญหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำรับมือมวลน้ำเหนือจากลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
6: นายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวัดปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงได้ถึง326มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นได้สั่งการเร่งเดินหน้าระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำวังสตือประตูระบายน้ำท่านางามและประตูระบายน้ำท่าแหในอัตราสูงสุดเพื่อเร่งพร่อง องน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำวังทองอำเภอวังทองและคลองชมพูอำเภอเนินมะปรางมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันจึงได้ประสานเร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและฝ่ายต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยน้ำท่วมขยายพื้นที่กระทบ3อำเภอกว่า 1,700 ครัวเรือน
7: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,732 หลังคาเรือนโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสถานการณ์รุนแรงที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 249.5 มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงจังหวัดสุโขทัยยังต้องติดตามปริมาณฝนและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำทางตอนเหนือโดยเฉพาะจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยในระยะต่อไปโดยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรยานพาหนะเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยสถานการณ์และความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนคงติดตามข่าวอยู่นะเป็นห่วงคนไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งทางจังหวัดน่านน่านหนักเลยนะตั้งแต่อำเภอปัวเลื่อยลงมาเลยนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เข้าผ่านทางอำเภอเมืองน่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทางสุโขทัยสุโขทัยก็ได้ข่าวมีฝนตกด้วยอ่ะก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมาถึงกันด้วยในส่วนของพื้นที่ใต้น้ำที่ทางหน่วยงานภาคราชการเขาได้แจ้งเตือนไว้นะครับน่านมาสุโขทัยหลักๆนะฮะก็ต้องติดตามข่าวกันด้วยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็เห็นว่ามีท่วมบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุจากปภ.ด้วยว่าจะต้องมีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะครับและได้ข่าวว่าช่วงนี้โควิดระบาดเยอะด้วยนะคุณผู้ฟังครับโควิดระบาดเยอะด้วยแต่ว่าโควิดมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะไม่รุนแรงมากเหมือนสมัยก่อนแต่ว่ามันก็ระบาดเหมือนไข้หวัดนะเป็นก็ไม่ค่อยดีก็ต้องรักษากันนะแล้วก็ป้องกันกันด้วยสำหรับชั่วโมงแรกของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์แอ๊กจะมาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอ๊กก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันเสมอทีเดียวนะครับท่านมารอแล้วนะฮะอาจารย์แอ๊กเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับ
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับฟัง
4: ครับก็เมื่อกี้คุณบรรลมพูดถึงน้ำท่วมก็ขออนุญาตให้กำลังใจก่อนนะครับผมเห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่ากลัวมากเลย
3: น่ากลัวน่ากลัวรุนแรงรุนแรงครับ
4: ภาพข่าวน่ากลัวมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวด้วย
3: ใช่สวยงามนะจังหวัดน่านที่ท่องเที่ยว
4: ใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เตรียมข้อมูลมานะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรที่ช่วยสนับสนุนเนาะการรักษานะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะที่ช่วยไมเกรนครับช่วยปวดหัวไมเกรนครับช่วงนี้เสพข่าวใช่ไหมครับเครียดนะครับมีแต่ภัยพิบัติครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีบางทีมีความเครียดนะครับสมุนไพรลดไมเกรนและลดความเครียดครับคุณผู้ชมครับ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจไมเกรนก็เป็นกันเยอะเครียดนี่เป็นกันทั่วเลย
4: เครียดเป็นกันทั่วเลย
3: เป็นกันทั่วเลยสมุนไพรช่วยลดได้นะช่วยลดได้เดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟัง
4: ช่วยลดได้ใช่ครับใช่ครับ
3: ครับ
4: โอเคครับก็เรื่องของไมเกรนนะครับก็หลายท่านนะครับก็อาจจะเคยเป็นนะครับเรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมาปวดบ่อยๆ
3: uh-huh.
4: อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันปวดจากพักผ่อนน้อยหรือเปล่า กินยาก็หายแต่จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นไมเกรนได้ครับซึ่งผมบอกเลยคนไข้ที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยที่เรียกว่ามาบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะวินิจฉัยตัวเองได้นะฮะว่าอู้แบบนี้ไมเกรนมาแล้วเพราะว่าเคยกินยาแบบรักษาไมเกรนแล้วหายแต่เวลาเป็นครับกระทบต่อชีวิตประจำวันมากครับเพราะว่ามันปวดมากจนทำอะไรไม่ได้อะครับคุณบรมเคยเป็นไหมไมเกรน
3: ผมโชคดีที่ไม่ได้เป็นไมเกรน
4: ไม่เคยนะ
3: ไม่เคยครับ
4: ไม่เคยเป็นดีนะครับ
3: ชีวิตผมปวดสุดๆนี่จะเป็นนิ้วในไตครับ
4: เป็นนิ้วในไตนะครับ
3: ปวดแบบทรมานบิดไปบิดมาโอเคครับดีไม่ได้เป็นไมเกรนมาอีกโรคนึงครับผม
4: ครับใครที่ปวดหัวไมเกรนนะครับจะมีประสบการณ์แล้วผมเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นนานมาแล้ว
3: ทรมานใช่ไหม
4: ทรมานมากมันโอ้โหปวดตึบเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้จะเรียนก็เรียนไม่ได้ต้องหาที่พักครับเหมือนร่างกายมันก็ต้องหยุดพักผ่อนตัวเองเนาะหยุดพักชัตดาวน์นะครับคือก็จะเห็นครับว่าอาการไมเกรนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างเดียวมันส่งผลต่อ อารมณ์นะฮะแล้วก็วิธีการทำงานด้วยนะครับ ก
3: ็ครับ
4: ไมเกรนนะครับไม่ใช่แค่เกิดจากความเครียดอย่างเดียวหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับคือไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีความซับซ้อนเหมือนกันครับเกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างครับคือไม่ใช่แค่ความเครียดหรือพักผ่อนนะฮะฮอร์โมนนะครับสิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับมีทฤษฎีบรรยายว่าจากพันธุกรรมก็มีนะครับ อาการที่เป็นลักษณะเด่นนะครับของปวดหัวไมเกรนนะครับคือปวดศีรษะมักจะปวดศีรษะข้างเดียวครับหรือว่าบางคนเนี่ยปวดสลับซ้ายขวาก็ได้นะครับ แล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเช่นปวดหัวตามด้วยคลื่นไส้แพ้เสียงสมองตื้ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากความเครียดแต่จริงๆมันมีปัจจัยกระตุ้นครับบางทีหิวก็ปวดไมเกรนนะครับพักผ่อนน้อยนอนดึกนะอดหลับอดนอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดไมเกรนได้เพราะว่าทำให้ร่างกายเกิดความเครียดนะฮะนอกจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจครับไม่ใช่เครียดอย่างเดียวนะครับวิตกกังวลนะสภาพจิตใจเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญ
3: สำคัญสำคัญ
4: ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทครับนะฮะมันจะปวดหนักเข้าไปอีกครับยิ่งกังวลยิ่งเครียดนะครับเรื่องแสงครับนะแสงจ้านะครับการจ้องการอยู่ในที่แดดนะครับแดดร้อนๆนะครับที่มีแสงแดดจ้าๆเป็นเวลานานๆ นะครับพวกนี้ก็ทำให้ปวดหัวไมเกรนได้เพราะว่าส่งผลต่อความเมื่อยล้าของดวงตานะครับในบางคนนะครับผมเคยเจอเปิดหน้าปวดหัวไมเกรนมาเนี่ย บอกว่าอยู่ในที่ร่มเลยไม่เคยได้ออกไปเจอแดดอะไรเลยนะครับ ปรากฏพอเปิดโทรศัพท์มาให้ดูโอ้โหสว่างจ้าเลยครับแสงสว่างจากจอโทรศัพท์ครับ
3: ครับ
4: ปรับจนสุดเลยบางทีมันแสบตาครับคุณโร
3: ม
4: นะฮะจ้องจอนานๆที่แบบนะปรับแสงหน้าจอสูงๆเนี่ยมันทำให้เกิดไมเกรนได้เหมือนกันครับนะฮะนะหรือว่าอยู่ในที่เสียงดังเกินไปครับคนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆก็จะมีความไวต่อเสียงนะมากกว่าคนทั่วไปครับแสงนะฮะเสียงแล้วต่อไปครับกลิ่นครับ
3: กลิ่นเนี่ย
4: นะคร
3: ับ
4: กลิ่นที่รุนแรงนะครับ
3: ครับ
4: กลิ่นโอ้โหใครทาสีบ้านใหม่ๆนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะกลิ่นนี่มันชวนปวดหัวเลยครับนะฮะในบางครั้งเนี่ยก็ทำให้คนปวดหัวไมเกรนได้ครับกลิ่นสีกลิ่นเนอร์กินทุกอย่างครับกลิ่นสารเคมีบางครั้งน้ำหอมครับน้ำหอมที่เราใส่กันเนี่ยนะครับก็ไปกระตุ้นได้นะครับไม่ใช่ของตัวเองนะคนข้างๆเราเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปโอ้โหเจอกับคนที่ใส่น้ำหอมมีกลิ่นที่ชวนกระตุ้นให้ปวดหัวไมเกรนนะ บางทีเราก็ปวดหัวได้เหมือนกันนะฮะเรื่องกลิ่นที่รุนแรงเกินไปหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะครับการปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ครับคุณมโรม
3: ครับ
4: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนกำเริบได้เช่นกันครับคือคอบ่าไหล่นะบางคนในทางการแพทย์แผนไทยนะมันตึงมากนะครับต้องใช้การแพทย์แผนไทยนะมาบำบัดมานวดบำบัดช่วยได้จริงๆเพราะว่าเห็นนะครับว่าสาเหตุหนึ่งของการเกิดไมเกรนบ่อยๆคือปวดตึงบริเวณศีรษะนะครับเรื่องของอาหารครับบางชนิดก็มีผลนะครับอาหารอย่างเช่นเนยช็อกโกแลตถั่วหรืออาหารหมักดองครับถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือต่อเนื่องเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไมเกรนได้ครับ เรื่องของ เครื่องดื่มบางชนิดครับเช่นไวน์แดงเบียร์แชมเปญพวกนี้มีผลต่อการขยายตัวของหลอดเลือดครับหรือ สามารถเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองครับก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นกันครับ ลักษณะของอาการเนี่ยในแต่ละคนนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันแตกต่างกันไปนะครับเวลาคือตามทฤษฎีในตำนานเนี่ยต้องปวดหัวข้างเดียวแต่จริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลายครับปวดซีกเดียวก็มีสลับย้ายไปย้ายมาก็มีนะครับคุณไปลองมองว่า คุณหมอปวดซีกเ มื่อเช้าปวดซ้ายมาถึงโรงพยาบาลปวดทางขวาอะไรอย่างเงี้ย นะครับสลับได้นะปวดเป็นหายๆนะครับจะเป็นหลายชั่วโมงหรือเป็นวันก็ได้บางคนปวดมากครับมันตุบๆได้ด้วยนะครับยิ่งบางรายมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนปวดครับนะฮะก็ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถพบแพทย์ได้นะครับเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องนะครับหรือว่าบางคนเป็นบ่อยๆครับผมเป็นทุกวันเลยวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คงอาจจะต้องหาสาเหตุร่วมด้วยนะครับคือต้องกินยาแก้ไมเกรนบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะทีนี้วิธีป้องกันนะครับแบบไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับวิธีบรรเทาอาการไมเกรนกรณีเกิดอาการแล้วนะครับ1 นะครับนะก็แน่นอนว่ายาหรือยาแก้ปวดก็เลือกให้เหมาะสมนะตามแพทย์สั่งนะพักผ่อนครับลองหาที่เงียบสงบมืดแล้วก็เงียบนะครับเพื่อพักผ่อนเลยครับนะ2ใช้การประคบเย็นครับนะใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ำแข็งครับประคบบริเวณหน้าผากขมับหรือท้ายทอยครับแล้วก็พยายามเอาตัวเองครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการปวดมากขึ้นนะครับเช่นแสงหรือเสียงหรือกลิ่นแรงๆนะครับดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำนะครับแล้วก็ผมแชร์เทคนิคนะฮะในการป้องกันไม่ให้ไมเกรนกำเริบนะครับควรจะระบุสิ่งกระตุ้นหรือจดครับนะสิ่งที่ทำหรือกินหรือสถานการณ์อะไรก็ได้ครับที่ทำให้เกิดไมเกรนเพื่อทำให้ตัวเองนั้นหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นนะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาครับความหิวนะกระตุ้นได้นะครับนะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นนะฮะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับอันนี้เน้นเลยฮะผมเกิดไมเกรนจากออกกำลังกายหนักเกินไปคุณมโนนะฮะตอนนั้นนะครับแต่ก็ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับนะการจัดการกับอาการปวดตึงข้อบ่าไหล่นะครับก็ถ้าท่านไม่มีเวลาไปนวดไทยหรือทำกายภาพบำบัดนะครับปัจจุบันมันมีนะครับในสื่อสังคมออนไลน์ใน YouTube นะดูวิธีการยืดกดนะครับกดค้นหาเลยการยืดกล้ามเนื้อป้องกันไมเกรนโอ้โหขึ้นเพียบเลยนะครับก็ลองทำตามก็ได้นะครับหาช่องที่ดูดีทำตามได้โดยไม่ต้องฝืนมาก
3: เน้นเลยบางทีเอาท่าที่เราพอไหวทำได้
4: ไ
3: ไ
4: ครับ
3: ที
4: ่มันค่อยๆทำ
3: ใช่ค่อยๆทำใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
4: เช่นสมมุติเขาบอกโอ้ทำท่านี้นะ30นาทีนะครับวันแรกของท่านนะทำแค่ 2-3 นาทีก่อนค่อยๆพอกล้ามเนื้อมันถูกกระตุ้นมันค่อยยืดแล้วค่อยทำให้มันหนักขึ้นได้นะครับ
3: ครับ
4: การจัดการความเครียดครับการฝึกผ่อนคลายการนั่งสมาธิหรือการเล่นกีฬาเบาๆกันทำโยคะอะไรพวกนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็มันมียาแต่ปัจจุบันเขาก็จะมียาป้องกันไมเกรนได้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนรับยาได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเราพูดถึงยาแล้วนะครับในทาง ยาสมุนไพรนะครับก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ลองอัปเดตนะครับให้นะครับก็มียาพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับคือกล่าวโดยสรุปนะครับกลไกของการเกิดไมเกรนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงอาการเนาะแต่ว่าพอเราลงลึกแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและหลอดเลือดนะครับเกี่ยวข้องกับกลไกหลักๆนะครับ1ก็คือความปั่นป่วนของหลอดเลือดครับคือในร่างกายเรามีสารสื่อประสาทครับชื่อเซโรโทนินนะครับแล้วก็เปปไทด์นะครับสารเหล่านี้นะครับเวลามันหลั่งออกมาไม่สมดุลนะครับก็ทำให้หลอดเลือดในสมองเกิดการหดแล้วก็ขยายตัวอย่างผิดปกติครับจนเกิดการเต้นตุบๆๆเนี่ยครับเวลาเราเป็นเนี่ยมันจะเต้นตุบๆๆตอนเราปวดหัวครับคือเกิดจากสิ่งนี้ครับนะสารสื่อประสาทไม่สมดุลครับข้อ2ครับกลไกของการเกิดโรคนี้นะครับคือการอักเสบของระบบประสาทครับเขาก็พบว่ามีการหลั่งสารก่อการอักเสบนะออกมากระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะครับทำให้รู้สึกเจ็บปวดไวผิดปกติครับแล้วก็สุดท้ายครับสาเหตุกลไกที่เกิดขึ้นคืออนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในร่างกายครับก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นกันนะครับสมุนไพรที่เป็นทางเลือกนะครับมุ่งเน้นนะครับไปที่การลดการอักเสบหรือหดหลอดเลือดครับแต่ผู้ป่วยบางคนครับก็อาจตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาวิเคราะห์มาว่าพืชสมุนไพรตัวไหนนะครับมีการนำมาใช้ในการลดไมเกรนได้นะครับเพราะว่าข้อได้เปรียบที่นักวิจัยเขาค้นพบก็คือว่าสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ทางชีวภาพเนี่ยหลากหลายชนิดนะครับก็คือมันออกฤทธิ์ได้พร้อมๆกันครับมันสามารถเข้าไปจัดการกับกลไกการเกิดไมเกรนได้หลายๆจุดพร้อมๆกันครับเช่นช่วยปวดก็ได้ลดการอักเสบก็ได้หรือปรับสมดุลหลอดเลือดก็ได้นะครับโดยที่มีแนวโน้มผลข้างเคียงที่น้อยกว่านะครับงานวิจัยนี้ครับผมดึงมาจากงานวิจัยในที่เป็นนักวิจัยในประเทศจีนครับคุณบรรลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีสมุนไพรจีนเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถฟังเอาไว้ได้เป็นสมุนไพรทั่วไปครับผมว่าถ้าพูดชื่อมานะครับใครที่อยู่ในเขาเรียกว่าสนใจด้านสมุนไพรเนี่ยน่าจะรู้จักนะ
3: ครับ
4: ตัวแรกนะครับคือโกดหัวบัวนะครับก็เป็นตระกูลโกดนะครับโกดนี่อยู่ในยาจีนหลายๆตำหนับเลยนะครับแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับก็เป็นพระเอกในกลุ่มสมุนไพรแก้ปวดหัวครับคุณบรรลง
3: นะคร
4: ับก็มีสารสกัดทางเคมีเนี่ยโดดเด่นนะครับในการปรับสมดุลของสารเซโรโทนินที่ว่านี้นะครับแล้วก็ลดการทำงานของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดได้แล้วก็บรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อีก2ชนิดเป็นสมุนไพรที่มีทั้งไทยแล้วก็จีนนะครับตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกครับอันนี้ใช้ตรงกันทั่วโลกนะครับทั้งในไทยในจีนใช้เหมือนกัน
3: อันนี้คุ้นอันนี้คุ้นกินบ่อยครับอาจารย์
4: จีนอยู่แล้วครับบัวบกในแก้ช้ำในใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: แต่งานวิจัยนะครับก็พบว่าสารมีสารเอชเอติโคไซด์นะครับในใบบัวบกเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาไมเกรนได้ครับซ
3: ึ่
4: งอธิบายได้เพราะว่าเขาช่วยเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในสมองครับมีผลโดยตรงต่อการลดความไวต่อการปวดหัวครับนะครับต
3: ่
4: อมาครับคือขมิ้นชันครับนะฮะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันครับอันนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่รุนแรงครับช่วยปกป้องเซลล์และหลอดเลือดนะครับเซลล์หลอดเลือดและลดสารที่ก่อการอักเสบในสมองได้นะครับแล้วก็จริงๆในงานวิจัยนี้นะครับเขาก็มีแนะนำว่านอกจากสมุนไพรเดียวๆแล้วเนี่ยในเมืองจีนก็มียาตำรับด้วยเช่นกันก็คือเป็นผสมทั้งโกดหัวบัวโกดสอนะครับเขาก็พบว่าตำรับเนี่ยสามารถช่วยปรับสารสื่อประสาทแล้วก็ลดการอักเสบของเส้นประสาทได้แล้วก็มีผลการทดลองทางคลินิกด้วยนะครับคือในเมืองจีนเขาทำไอ้สูตรตำรับเนี่ยเอามาใช้จริงในผู้ป่วยนะครับทีนี้ นอกจากนั้นนะครับในบ้านเรานะครับนอกจากสมุนไพรจีนแล้วเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยนอกจากบัวบกมิ้นชันแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับคือขิงครับคุณบุญล
3: มโอเค
4: ขิงเนี่ยก็มีงานวิจัยล่าสุดนะครับใช้ขิงรักษาอาการปวดหัวไมเกรนได้ทำในประเทศโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านครับนะฮะในผู้ป่วยไมเกรน100รายครับนะฮะซึ่งผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มนะมีประวัติการเป็นไมเกรนประมาณ7ปีครับแล้วก็ผู้ป่วยเราเนี่ยปวดไมเกรนมากกว่า2ครั้งต่อเดือนนะครับเขาก็ใช้แคปซูลขิงนะเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันเลยนะฮะชื่อซูมาทิปแทนนะฮะก็ให้กินเวลาปวดหัวไมเกรนก็พบว่านะครับการรับประทานแคปซูลขิงเนี่ยนะทำให้อาการปวดไมเกรนลดลงเนี่ยดีเท่ากับกลุ่มเปรียบเทียบที่เป็นยาแผนปัจจุบันเลยลดอาการปวดไมเกรนได้ถึง 60% ครับภายใน2ชั่วโมงหลังรับประทานยานะครับก็มีข้อดีนะประสิทธิภาพเนี่ยก็พอๆกันนะแล้วก็ไม่พบอาการข้างเคียงจากรับการรับประทานยานะครับซึ่งยาซูมาทิปแทนเนี่ยเป็นยาที่ทานดีแต่ว่ากินแล้วมันจะง่วงนอนแล้วก็อาการแสบร้อนที่หน้าอกได้นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งนะไอตัวตำรับนี้นะครับอย่างเช่นสมุนไพรไทยนะครับขิงบัวบกนะฮะขมิ้นชันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผมก็นำถ้าอย่างใบบัวบกนะครับก็นำสูตรตำรับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าใครปวดหัวไมเกรนนะครับสามารถนำต้นส่วนของใบบัวบกนะครับสัก2กำมือนะครับนำมาคั้นกับน้ำสะอาดกินวันละ2ครั้งครับเช้ากับเย็นนะครับหรือว่าจะกินต้นสดๆเลยก็ได้ครับหรือว่าสามารถผสมกับน้ำต้มสุกนะครับเจือน้ำตาลเล็กๆน้อยนะครับใช้ดื่มครึ่งแก้ววันละ2ครั้งเช้ากับเย็นอันนี้ก็เป็นสูตรทานบัวบกสดๆนะครับหรือจะคั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ทานเป็นแบบแคปซูลได้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยขิงบัวบกขมิ้นชันเนี่ยแบบปัจจุบันก็มีเป็นแบบแคปซูลที่ทำเป็นบดผงแห้งแล้วนะครับเนาะก็สามารถเลือกใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลการศึกษานะครับเกี่ยวกับการสมุนไพรที่ช่วยไมเกรนได้แล้วก็ลดอาการความเครียดได้ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไมเกรนเนี่ยแม้จะรักษาให้หายขาดได้นะครับ
3: ครับ
4: แต่บางคนก็รักษาหายขาดยากนะครับคือเราสามารถควบคุมและป้องกันได้นะคงต้องใช้คำนี้มากกว่านะครับการใช้ยาสมุนไพรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ทับไว้เป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับว่ามันก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับมารองรับนะครับพร้อมทั้งอธิบายได้ถึงกลไกการรักษานะครับทั้ง3กลไกเลยทั้งอักต้านอักเสบปรับสมดุลหลอดเลือดนะครับลดอาการจะปวดได้นะครับก็ควรอยู่ควรใช้ให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ได้ขนาดแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับ
3: โอเคครับผม
4: นะครับเอาประมาณนี้คร
3: ับ ประมาณนี้อ้าวได้เลยครับฟังคงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางอาจารย์แอ๊กไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวฟังแล้วยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนเกี่ยวกับข้อมูลในคืนนี้เดี๋ยวถามได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนประเด็นคำถามอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับทางอาจารย์แอ๊กได้เลยนะครับหลังจบสปอร์ตเนาะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งแล้วโทรเข้ามาได้เบอร์นี้นะคืนวันพฤหัสบดีกับคืนวันศุกร์เราเปลี่ยนมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟใส่มือถือไว้บันทึกลงในสมุดไว้เลยนะครับเวลาจะใช้ก็จะได้สะดวกนะฮะ02-290-0473นะคืนนี้อยู่กัน2ชั่วโมงนะชั่วโมงแรกอาจารย์แอ๊กนะครับเดี๋ยวหลังจบสปอตแล้วผู้ฟังที่ฟังอยู่มีก็สงสัยนะในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากถามอาจารย์แอ๊กนะครับหลังเบรกครับ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
4: โอเคค่ะสวัสดีคุณบรรลมแล้วก็อาจารย์แอดด้วยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: เจอกันอีกแล้วคอยช่องฟังอยู
3: ่
4: แล้วที่อาจารย์พูดอะถูกใจทุกอย่างเพราะว่าปฏิบัติอยู่ค่ะ
3: โอ้
4: แต่จะถามอาจารย์หนึ่งอย่างนะว่าไอ้เรื่องปวดหัวเนี่ยนะมันจะมึนๆก่อนใช่ไหมล่ะที่เริ่มเป็นเนี่ยแล้วมันมึนๆมันก็จ้าๆหลังไอ้ไงจ้าๆหัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ
5: โอ้ถ้างั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนเนาะเพราะว่าถ้าไมเกรนเนี่ยมันอาจจะต้องปวดมันมีความปวดมากเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายเองนะครับแต่ว่าถ้ามึนๆแล้วทำยังไงถึงมันหายไปเองไหมครับอาการที่ผู้ฟังเป็นเนี่ย
4: อาจารย์ค่ะสงสัยนี่ฉันน่าจะดื้อไอ้นั่นมากกว่ากาแฟดื่มกาแฟเยอะแล้ววันนั้น yeah. ได้ยินรายการเขาบอกว่าดื่มกาแฟเยอะๆกระดูกผุก็เลยหยุดมา2อาทิตย์แล้วแล้วโรคนี้มันก็ค่อยๆหาย
5: โอ้ถ้างั้นเหมือนก็เราจะรู้สาเหตุเลยเนาะว่าน่าจะเกิดจากกาแฟนี่เยอะคำว่าเยอะเยอะแค่ไหนจ้ะ
4: มึงตอนที่เขาก่อนนั่นน่ะที่มีกำลังทุกคนอยู่นะอายุ40นั่นน่ะจะไปเที่ยวออกกำลังกายแล้วก็ไปเที่ยวคาราเกะบอร์ดไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็จะดื่มกาแฟเรื่อยจะไม่ให้ง่วงค่ะแบบนั้นน่ะตอนนั้นดื
3: ้อแล้วตอนนี้ตอนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยยังไงฮะ
4: เฉลี่ยยังไงก็ตอนนี้ก็กินเรื่อยๆมาใช่ไหมคะ
3: วันละกี่แก้วครับวันละกี่แก้ว
4: สามบางทีสามเนี่ยบางทีนึกจะไม่ให้หลับละสี่เลยพักก่อนนาน
3: ๆตอนนี้เอาตอนนี้เลยตอนนี้เลยฮะปัจจุบัน
4: เน
3: ี่
4: ยเหรอคะ
3: ตอนปัจจุบันนี่เลยครับ
4: สองห่อแล้วก็แต่หยุดนะหยุดแล้วอ่ะสองอาทิตย์แล้ว
5: แล้วไม่ปวดหัวหรอ
4: หัวไม่ค่อยปวดหรอกค่ะแต่มันจะมึนๆแล้วก็ชาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะลืมบางทีลืมนะคะที่กุญแจรถรอดแล้วเอ้ากุญแจรถไปไหนวะจะขึ้นรถแล้วกุญแจไปไหนที่ไหนได้อ่ะกุญแจก็อยู่ในมือแปลกมาก
3: อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้ว
4: ตอนนี้เหรอคะ
3: จ้ะ
4: คุณเชื่อไหม ฉันจะ70แล้วนะนะเนี่ย
3: 69
4: แล้ว
3: โอเคมีหลงลืมบ้างนิดหน่อย
4: ค่ะ
3: โอเคครับ
4: แต่ว่ามันไม่เหมือน69หรอก
3: เหมือนเท่าไหร่เหมือน80
4: ไม่เหมือน
3: เหมือนเท่าไหร่ครับ
4: จริงๆนะเพราะป้าว่าดิฉันนี่แข็งแรงค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวสรุปนิดนึงสรุปว่าประเด็นที่จะถามคือประเด็นไหนครับเดี๋ยวไม่จบ
4: จะถามว่าจะหยุดกาแฟเลยใช่ไหม
3: อยากหยุดเลยไหมล่ะ
4: อยากหยุดเลยเพราะหยุดมา2อาทิตย์แล้ว
3: แล้วเป็นไงมีอาการอะไรบ้างครับ
4: ก็ดีขึ้นมา
3: การ
4: นี่แทนค่ะ
3: หยุด
4: พิซซ่า
3: เดี๋ยวแป๊บนึงหยุดแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยคืออะไรดีขึ้นอาการอะไรดีขึ้นครับ
4: สมองเนี่ยดีขึ้นค่ะซ่าซ่ากระซ่าน้อยแล้วปวดไม่ปวดเนี่ยค่ะ
3: แล้วไม่มีความอยากกาแฟอะไรทั้งสิ้น
4: มันเบื่อไปเลยอ
3: ่
4: ะ
3: อ
4: ยากจะทานข้าวแล้วกินกับพวกผลไม้กับผักอะไรเงี้ย
3: โอเค
4: แล้วก็ออกกำลังกาย
3: โอเคแล้วดื่มอะไรแทนนะ
4: เนติต้าค่ะ
3: โอเคผมไม่เคยดื่มเหมือนกันอาจารย์เนติต้ามันคืออะไรอ่ะ
5: จะเป็นข้าวโอ๊ตใช่ไหม
3: เป็นข้าวโอ๊ต
5: ธัญพืชปะ
3: โอเคเป็นธัญพืชใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ดีมากเลยค่ะอาจารย
3: ์สรุปว่าคำถามคืออ
4: ยากถามว่าให้เลิกกาแฟเลยดีใช่ไหม
3: เห็นไหมอาจารย
5: ์ได้ครับเลิกได้ก็ดีครับได้ก็ดีครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรียกว่าติดกาแฟติดคาเฟอีนอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าเลิกได้ก็ไม่มีปัญหา
3: แล้วดีต่อเรานั้นตัวเราด้วยนี่เห็นบอกว่าสมองดีอะไรดีขึ้นโปร่งขึ้นไม่ปวดไม่ซ่าแล้วโอเคถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วหยุดไปเลยครับหยุดไปเลยครับ
4: หยุดไปเลย
3: หยุดไปเลยแล้วไม่ได้
4: เบียร์ก็เบียร์แค่กินนิดหน่อยเพราะว่าต่ำ
3: โอเคครับก
4: ็
3: ความดันต่ำความดันเท่าไหร่ครับ
4: ความดันเท่าไหร่คะ
3: ใช่ครับ
4: ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้วัดแต่
3: แล้วใครบอกว่าต่ำใครบอกว่าต่ำครับ
4: ตัวหนูเองนี่แหละ
3: คิดเองเหรอครับ
5: อ้าว
3: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องตรวจนะครับต้องตรวจก่อน
4: ค่ะ
3: โอเค
4: แต่ดื้อหน่อย
5: ครับ
3: อ่ะโอเค
4: ที่ยังดื้อเลย
3: โอเคครับมีอีกไหมมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ
4: โอเคคือหมายความว่าตอนนี้ขับรถออกไปออกกำลังกายอีกแล
3: ้วฮะออกกลางคืนเนี่ยนะอ้าวก็ระวัง
4: ไม่ใช่กลางคืนไปธรรมดาอยู่แล้ว
3: ไม่เข้าใจครับ
4: ออกกำลังกายงาน
3: ดีครับออกกำลังกายออกกำลังกายตอนไหนครับ
4: ตอนเช้าน
3: ะดีครับดีครับออกกำลังกายตอนเช้าดีครับดีครับออกให้เหมาะสมกับตัวเองเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะแล้วก็ทานขมิ้นชันด้วยประจำเลยของอภัยสุเวงเนี
3: ่
4: ย
3: โ
5: อ้
4: ทานประจำเลย
3: ครับทานขมิ้นชันประจำของไพเวททานเพื่ออะไรครับ
4: ทานเพื่อบำรุงสมองด้วยคิดนะแล้วก็ผิวได้ดีด้วยผิวดี
3: โอเค
4: ค่ะ
5: โอเคครับ
3: ก็พอช่วยได
4: ้อะไรเงี้ย
3: โอเคครับ
4: ถ่ายก็ดี
3: ขมิ้นชันก็เหมือนยาอายุวัฒนะตัวหนึ่ง
4: ค่ะ
3: ดีต่อ
4: ใส่บวบหน้าไว้ทานกับน้ำพริกอร่อยดีหรือลูกง่ายต้มจำ
3: อ๋อครับบัวบกดีผมก็กินประจำโอเคครับโอเคครับ
4: ขอบคุณทั้งสองอาจารย์เลยนะคะวันนี้ดีใจเจอสองจานเลย
3: สองจานเลย
5: คร
3: ับ โอเคครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับครับ
3: โอเคครับ
5: สวัสดีครับ
3: ถือว่าดีนะถ้าหยุดกาแฟได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วมันก
5: ็หาได้ยาก
3: เรารู้สึกว่าเราดีต่อตัวเองด้วยเนี่ยก็หยุดไปไม่ต้องเปลืองด้วยแต่ถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์บ้างเหมือนกันนะในงานเนาะอาจารย์เนาะกาแฟมันเหมือนกับมีสองด้านน่ะ
5: มีสองด้านครับมันมีสองด้านครับ
3: แล้วแต่ตัวเราถ้าตัวเราหยุดแล้วดีก็หยุดดีกว่านะครับเชิญครับสายนี้เชิญเลยครับ
6: อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าเขาบอกว่ากาแฟสมุนไพรอะค่ะมันเป็นกาแฟสมุนไพรเนี่ยมีคาเฟอีนไหมคะค
5: ุ
6: ณหมอ
5: โอ้โหอันนี้ตอบยากครับเพราะว่าเอาเป็นว่ากาแฟเอาที่เป็นเม็ดกาแฟก่อนดีกว่าถ้าม
3: ีส่วนผสมของกาแฟ
5: ใช่
3: ก็จะมีคาเฟอีนครับ
5: มีใช่
3: ถ้าเขาอาจจะใส่สมุนไพรบางตัวเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ากาแฟสมุนไพร
6: อ
3: ๋
6: อพอดีตัวเองไม่ได้กินกาแฟหรอกแต่พอดีญาติเขาเอากาแฟมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรนะ
3: ต้องอ่าน ต้องอ่านครับพี่น้อยพี่น้อยต้องอ่านว่าข้างสลากเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเขาเขียนว่ากาแฟสมุนไพรอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคือกาแฟบวกสมุนไพรหรืออะไรแต่ว่าเดผมประมาณเนี่ยน่าจะเป็นกาแฟบวกสมุนไพรเนาะอาจารย์เนาะ
5: ครับ
3: ครับต้องอ่านครับต้องอ่านที่สลากครับ
5: ข้างฉลาก
3: แต่ถ้ามีคำว่ากาแฟมีส่วนผสมกาแฟปุ๊บในตัวกาแฟมันจะมีคาเฟอีนอยู่แล้วครับแล้วแต่ปริมาณมากน้อยครับ
6: เพราะว่าปกติเวลาไปกินกาแฟเย็นถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยนานยินทีพอกินทีไรมันจะใจสั่นเราก็เป็นคนไม่กินกาแฟ
3: ต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยง
6: พอดีเพื่อนเขาเอามาให้แล้วก็บอกว่าลองกินเถอะอร่อยนะมันเป็นกาแฟสมุนไพรก็ยังไม่กล้า
3: อย่ากินแล้วเรามีปัญหาเรื่องกินแล้วใจสั่นก็ต้องระวังเนาะอาจารย์เนาะ
5: ครับต้องระวังเรื่องปริมาณครับ
3: ใช่ใช่ถ้าเราไม่ติดก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าโอเคครับโชคดีครับ
6: ค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับมีประเด็นสงสัยอะไรถามได้นะถามได้ปรึกษาได้เรื่องหยูกยานะอาจารย์เองจบเภสัชมาโดยตรงอยู่แล้วนะสมุนไพรก็อาจารย์เองก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับมาสายที่รออยู่เชิญครับมีเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีเลยนะครับสำหรับผู้ฟังที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์นะฮะ02-290-0473ทีละท่านทีละท่านนะฮะมาครับเชิญครับท่านที่รออยู่แล้วก็อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะปัญหาสุขภาพบางทีเรามันยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเชิญครับมีผู้ฟังต้องรีบโทรนะโทรก่อนติดก่อนได้คุยก่อนนะครับจะได้มีเวลาสอบถามพูดคุยได้เต็มที่นะครับบางทีไปโทรในช่วงท้ายๆแล้วเวลามันจะจบปุ๊บก็จะคุยได้ไม่เต็มที่นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473ครับติดแล้วเชิญเลยครับ
7: สวัสดีครับแจนกับสองครับผมปวดตาปวดตาเขาบอกว่าไปปวดความดันลูกตานะครับผมที่นี่มันมียาอะไรกินให้หายบ้างครับอย่างยาสมมติว่ายาแก้ปวดพารานี่กินไม่ได้ผลเลยนะครับมันไม่กินเลยเนี่ยผมก็ไม่กินปวดกระชนปวดแล้วเป็นปวดทุกวันตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
5: เดี๋ยวแล้วใคร
7: เป็นตาก็จะไหล
5: ครับแล้วใครบอกว่าปวดความดันลูกตาครับอันนี้ใครเป็นคนพูดเคยไปตรวจหรือยัง
7: หมอตาครับ
5: อ๋อโอเคครับแล้วเขาให้ยาหยอดตามาไหม
7: ครับมีครับยาหยอดตาเขาเปลี่ยนให้เรื่อยๆแต่มันก็ยังปวดจนปวดทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ปวดอยู่ครับผม
5: รักษามานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
7: ก็ตะเป็นนั้นนี่เป็นกับตั้งแต่ประมาณจะตะปีนี่แหละครับประมาณปี70เข้ามาเนี่ยครับผมเป็นประมาณปีนึงแล้วครับที่ตอนมันปวดลูกตาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ปวดนะครับผม
5: โอเคครับ
7: ครับผมอยากปรึกษาว่าจะมียาอะไรกินที่มันหายบ้างครับแต่ผมรอฟังทางวิทยุนะครับผม
5: ครับได้ครับ
7: จากโคราชครับ
5: เดี๋ยว
3: แป๊บนึงเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ซักถามเพิ่มเติม

0: ใช่ครับได้คร
1: ับวางสายได้เลยครับวางสายให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดวิทยุนะจะนั่งฟังนอนฟังหรือยืนฟังแล้วก็ตามสบายเชิญอาจารย์แอกว่าเลยครับ
0: ต้องบอกว่ายากนะครับคุณบรรลมเพราะว่าดูแล้วตาแกเหมือนจะมองจะไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะนะครับผมทีนี้เรื่องของอาการปวดตาเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าอาการปวดตาแล้วสมุนไพรที่รักษาโดยตรงเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่ยังไม่มีนะนะครับยังไม่มีรักษาเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเขาใช้ในการดูแลพวกดวงตาเช่นการประคบตานะด้วยสมุนไพรนะครับคุณบรรลมซึ่งอันนี้ต้องมาทำที่โรงพยาบาล
1: ที่อภัยภูเบศ
0: นะครับใช่
1: แต่ก็มีก็มีที่อื่นที่เขาบ่งก็มีเหมือนกันต้องไปศึกษาดู
0: ใช่แล้วก็ที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับก็เนี่ยในศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยเขาก็มีการบ่งเนี่ยด้วยหนามหวาย
1: เขาเรียกบ่งต้อใช่ไหม
0: บ่
1: งต้อด้วยหนามหวายครับผม
0: มันก็คนละต้อกันนะไม่ใช่รักษาต้อหินนะคร
1: ับใช่ใช
0: ่ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดจริงแต่ว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสายตาการมองเห็นได้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพยายามศึกษากันอยู่นะครับว่าทำเป็นข้อมูลเชิงระบบนะว่ามันช่วยลดความดันลูกตาหรือการมองเห็นอะไรได้ดีขึ้นไหมซึ่งข้อมูลบางส่วนมันก็ออกมาว่าค่อนข้างดีนะครับทีนี้สมุนไพรที่ช่วยดูแลพวกดวงตาที่ช่วยเสริมได้นะครับผมก็คงเป็นพวกอัญชันเนาะตีผลานะครับพวกเบอร์ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่มันมีสารพวกลูทีนซีแซนทีนนะครับแต่ว่าพวกนี้มันก็คงเป็นต
1: ั
0: วช่วยเสริมรองๆนะครับเน
1: า
0: ะแล้วก็ไม่ได้มี
1: คุณลักษณะ
0: การลดปวดนะอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนั้นบอกนะครับคือตอนนี้เขาปัญหาหลักๆเขาปวดเนาะนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าสมุนไพรที่แก้ปวดดวงตาโดยตรงเนี่ยตอนนี้ก็คงยังไม่มีย
1: ากไม่มีนะครับไม่มีย
0: ากนะครับแต่ว่าก็มีสมุนไพรที่ผมก็เสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยพอเป็นเหมือนทางอ้อมอ้อมให้คนไข้
1: แต่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรรักษานะ
0: ใช่ไ
1: หมอาจารย
0: ์นะครับใช่ครับใช่ครับ
1: ยิ่งเป็นต้อหินด้วยยิ่งยากเลย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมฝากวิธีปฏิบัติตัวให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับที่ฟังทางวิทยุอยู่ก็มีวิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยนะครับเนาะการตรวจอะไรพวกนี้ก็คงเป็นประจำอยู่แล้วแหละก็มีการศึกษานะคุณโลมว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางครับเช่นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้ง3ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปครับช่วยลดความดันลูกตาได้ครับนะฮะนะฮะก็
1: อันนี้ดีเยอะเลยดีเยอะเลย
0: นะ
1: ม
0: ัน
1: ดีต่ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ดีต่อความดันลดความดันของลูกตาที่จะส่งผลกระทบต่อไอ้ต้อหินที่มันจะรุนแรงมากขึ้นด้วย
0: ใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเน้นอีกอันนึงคือมันมีกีฬานะที่ต้องห้อยศีรษะต่ำ
1: ต้องระวังใช่ไหม
0: หรือว่าผู้ป่วยต้อหินบางชนิดเท่านั้นที่ไม่สามารถออกกำลังกายได
1: ้ห้ามเล่น
0: นะครับอันนี้ปรึกษาหมอตาอีกทีแล้วกันนะครับ
1: แนะนำเป็นเดินแล้วกันแน่นอน
0: แนะนำไปเน
1: า
0: ะครับ
1: เดินเป็นเดินออกกำลังกายถ้าเกิดว่าเดินไม่เหนื่อยก็วิ่งเบาๆได้แต่ว่าเพศห้อยหัวไปพวกกายกรรมทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงนะครับมันจะไปเพิ่มความดันในลูกตานะครับ
0: ใช
1: ่โอเคเอาอย่างนี้แล้วกัน
0: คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้อหินเนี่ยเป็นการรักษาแบบประคับประคองเนาะนะครับเพื่อไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
1: ใช่
0: เพื่อโครงการมองเห็นที่ยังมีอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับ
1: ปัจจุบัน
0: ป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายมากขึ้น
1: ปัจจุบันยังไม่มีทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณรักษาต้อหินโดยตรงนะครับ
0: คร
1: ับ โอเคครับเคลียร์ครับมีเวลาอีกประมาณ 7-8 นาทีครับมาต่อครับท่านอื่นที่รออยู่โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรติดแล้วจากไหนครับ
2: ครับจากเพชรบูรณ์ครับ
1: เพชรบูรณ์เชิญถามเลยครับ
2: คืออาการเป็นอย่างนี้ครับ

0: ือเป็นตุ่มตรงท้ายทอยอ่ะ
1: ลักษณะตุ่มลักษณะตุ่มเห็นไหมพอมองเห็นไหม
0: ลักษณะตุ่มนี่คือถ้าไปแต่ผมก็ตัดผมสั้นอยู่ระดับบางทีมันก็พอมันยาวขึ้นมาแล้วมันก็เริ่มจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มแล้วบางทีมันคันยิ่งคันยิ่งเกาย
1: ิ่งมันยิ่งมันยิ่งเกาเออนั่นแหละโอเค
0: ยิ่งเกายิ่งอะไรยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกา
1: อ่ะเข้าสูตรเลย
0: แต่นี่มันเป็นตุ่มแล้วบางทีก็เอาเล็บมือเนี่ยไปหยิกไปจิกไปจิกแล้วมันก็จะเป็นน้ำใสๆ
1: มัน
0: ก็จะแตกเป็นน้ำใสๆแล้วก็หายไปก็หายไม่กี่วันหรอกวันสองวันก็ขึ้นแล้วก็คันแต่ว่าเวลาผมสระหัวเนี่ยสระวันเว้นวันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ทีนี้มันก็จะไปเกามากก็ไม่ได้หรือมันจะเป็นบาดจนแผลก็ไม่แต่ลูกทั่วไปนั่นแหละแล้วกินยาแก้แพ้ก็ไม่หายนะแต่ก่อนก็ไม่เป็นแต่ตั้งแต่ฉีดยาโควิดมาฉีดแค่สองเข็ม
1: เป็นแบบนี้มากี่รอบแล้วครับ
0: ไอ้ที่ว่าตุ่มนี่หรือ
1: ใช่เป็นได้หายในกี่รอบแล้ว
0: รู้สึกจะเป็น
1: ประมาณก็ได้ประมาณก็ได
0: ้ประมาณปีสองปีมาเนี่ย
1: ประมาณปีสองปีแล้วเป็นได้หายตลอดระยะห่างไหม
0: เป็นมันคือว่าผมจะตัดผมเนี่ยตัดสั้นเดือนละครั้งตัดเดือนละครั้งก็คือผมก็เป็นทหารปลดเกษียณแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: แต่ทีนี้ผมก็ไม่เอาไว้ยาวหรอกคือตัดให้สั้นเลยทรงนักเรียนอะไรนี่แหละทรงสั้นนี่แหละ
1: โอเคโอเค
0: แต่ถ้าตัดสั้นแล้วมันก็จะตุ่มมันก็จะยุบ
1: แ
0: ต่ว่ามันยาวแล้วมันอุดรูขุมขนนี่ผมไม่ทราบนะแล้วก
1: ็โอเค
0: ตอนนี้ก็ยังคันยังตุ่มอยู่แต่ผมก็ไม่เข้ามาก
1: เพราะคือมันเป็นตอนผมสั้นหรือเป็นตอนผมยาวหรือยังไง
0: ตอนผมยาวครับ
1: ตอนผมยาวเป็นพอไปตัดสั้นแล้วมันหาย
2: เรื่องความสะอาดหรือเปล่าม
0: ันก็จะหายไปประมาณอาทิตย์นึง
1: โอเค
0: พอมันเริ่มยาวขึ้นมาก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะคัน
1: อาจจะไม่ใช่เรื่องผมก็ได้เดี๋ยวไปหาหมอมั้งยัง
0: หมอผมไม่เคยไปนะครับ
1: ยังไม่เคยไปอาจารย์เชิญครับช่วยพิจารณานิดนึง
2: เพราะว่าคนไข้เขาหายเองนะครับคุณบรมครับ
0: ครับ
2: ก็ผมว่าสาเหตุดักให้ขาด
1: มันไม่ได้หายขาดไงคุณหมอปัญหาคือมันไม่ได้หายขาด
2: ม
1: ัน
2: ก็เป
1: ็
2: นทุกครั้งตอนที่ผมยาวแล้วก็มีความร้อนมากขึ้นก็คงพวกเหงื่อใครนี่แหละผมว่านะ
1: แต่มันคันด้วยไง
0: ตอนน
1: ี้
0: ก็จะเป็นตุ่มอยู
2: ่นั่นแหละครับนั่นแหละครับมันก็เหมือนตัวเองแพ้เหงื่อความร้อนที่มากขึ้นนะครับเวลาผมที่
0: ม
2: ัน ยาวมากขึ้นครับนั่นแหละก็อาจจะต้องลองหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนที่สงสัยเนาะคือถ้าแพ้พวกแชมพูอะไรพวกนี้ไอ้พวกหน้าผากอะไรมันจะเป็นด้วยไม่ใช่แค่หลังคอนะครับผมว่าก็คงต้องตัดประเด็นนั้นออกไปเป็นแค่ท้ายทอยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเป
1: ็
2: นคนน้ำหนักเยอะไหมครับอ้วนไหม
0: คือร่างกายผมไม่อ้วนหรอก
2: ไม่อ้วนใช่ไหมฮะมันจะเป็นตามแนว
0: เลิกมา10ปี
1: โอเค
0: ไม่ดื่ม
1: ดีแล้วครับ
2: มันเป็นตามแนวรอยพับไหมครับรอยพับของคอไหมไอ้ผื่น
0: ไม่มีในรอยพับของคอไม่มี
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: เป็นตรงไรผมป่ะ
0: อะไรนะคร
1: ับ เป็นตรงไรผมตีนผมป่ะตีนไตทอยอ่ะตรงตัดตีนผม
0: ตรง
1: หรือส่วนที่เป็นเนื้อหรือส่วนที่เป็นเนื้อแล้วหรือสิทธิ์ที่เป็น
0: คือว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมาเลยเป็นตุ่มแข็งๆแล้วก็พอเอามือเอาเล็บเนี่ยไปหยิก
1: ต
0: ุ่
1: มเด
0: ีย
1: วตุ่มเดียวเหรอ
0: เป็นโอ้ไม่ใช่ตุ่มเดียวแล้วมันก็
1: เป็นกระจุกเป็นกระจุก
0: ครับเป็นมันก็คันๆบางทีก็เป็นแต่ถ้านอนไปเวลานอนไปเนี่ยมันจะเป็นผมสังเกตนะมันจะเป็นน้ำใสๆแล้วมันก็จะออกมาเองแล้วก็หายแล้วก็จับเก็บคือตุ่มมันก็จะยุบเองเลยจะยุบเองเลยแล้วก็ไปจับเก็บนี่เหมือนเราเป็นแผลไอ้น้ำเหลืองไปสมานแผลทีนี
1: ้
0: มันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่
1: โอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวนิดนึงมันเหลือเวลาอีก2นาทีเดี๋ยวฟังคําแนะนําจากอาจารย์แรกไปแนะนําไปอาจารย์เชิญ
2: กันครับการปฏิบัติตัวก่อนนะครับก็อย่างแรกก็คือไอ้ตัวนิ้วเล็บเราเนี่ยนะครับคือตัวนําพาเชื้อนะครับเนาะนะครับไอ้เลิกพฤติกรรมเอาเล็บไปจิกหรือไปอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะ
0: ไปจิก
2: นะครับอันนี้ ควรเลิกเลยนะให้ใช้ฝ่ามือแทนนะถ้าสมมุติคันทำได้เบาๆนะถูได้เบาๆทีนี้สาเหตุนะครับผมก็คาดการว่าคือก็เกิดจากสิ่งสกปรกนี่แหละนะครับเราอาจจะล้างแชมพูไม่สะอาดหรือสระผมไม่สะอาดอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนแชมพูได้นะครับเผื่อบางทียี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันตกค้างแล้วทำให้เรารู้สึกมันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับก็คงเป็นผื่นแพ้ผิวหนังนี่แหละนะครับแบบที่มีตุ่มขึ้นนะครับคงไม่ใช่พวกฝีอะไรพวกนี้หรอก
1: ไม่ใช
2: ่คงเป็นผื่นแพ้ธรรมดานี่แหละนะครับเนาะก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดก็คือถ้าเป็นเหงื่อสมมติถ้ามันแพ้เหงื่อเนี่ยแนะนำว่าในระหว่างวันเนี่ยท่านก็หาผ้าสะอาดนะไม่ใช่ผ้าเย็นที่ชุบแอลกอฮอล์นะครับคือถ้าใช้แอลกอฮอล์ยิ่งแห้งนะฮะยิ่งแห้งยิ่งแพ้ครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มขวดๆเนี่ยลองหาไว้แช่เย็นไว
1: ้
2: นะผ้าชุบน้ำสะอาดนะลองเช็ดถ้ารู้สึกมันร้อนนะครับผ้าเช็ดหรือมีเหงื่อก็เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดนะครับซับเอาเนาะไม่ต้องถูแรงๆนะครับซับเอาเพราะถ้าถูแรงๆเดี๋ยวมันก็ยิ่งกระตุ้นนะให้ซับเหงื่อออกนะครับในระหว่างวันเนาะลดความร้อนไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพ
1: อ
2: สมุนไพรนะครับสมุนไพรก็ใช้สมุนไพรที่เป็นสเปรย์ล้างจืดเนาะลองพ่นดูได้แล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างที่ผมบอกนะครับ
1: โอเคลองดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาใหม่นะ
0: ครับ
1: โอเคครับหมดเวลาครับโอเคครับ
2: ครับ
1: อาจารย์ครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับเดี๋ยวเจอหมอมกรต่อครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์ต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
11: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
12: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
11: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
12: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
11: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
12: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
4: กรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกราชการเพิ่มอีก1รายจากพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพู
13: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการขยายผลขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดง ล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงมีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพบพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเพื่อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูโดยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายซึ่งทั้งหมดถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันพรุ่งนี้และจะได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560ในทุกสำนักงานเขตพร้อมประสานตรวจสอบสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงถึงผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับดูแลความปลอดภัยนักเรียนครูเป็นอันดับแรก
14: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้ว23แห่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการกลางและระดมบุคลากรจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต1ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยแล้ว5แห่งรองรับได้ประมาณ210คนพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ 1,000 ชุดและเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อวางแผนฟื้นฟูต่อไปพร้อมยืนย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการยูเครนในวันนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายหลังซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนตลอดทั้งคืนของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาจงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยังคงเรียกร้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียยกระดับการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องตลอด4ปีของการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งประชาคมโลกกลับไม่ตอบโต้อย่างเหมาะสมจากการโจมตีเหล่านี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2เป็นประจำครับหลังข่าว4ทุ่มคืนวันพฤหัสบดีคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรนะทุกคืนวันพฤหัสเลยนะครับคืนนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook ของคุณหมอมะกรด้วยนะครับคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง AM ทั้ง FM ฟังได้ทั่วประเทศนะครับฟังออนไลน์ได้ด้วย Facebook ก็จะผ่านทาง Facebook ของคุณหมอหรือห้องผมที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะคุณหมอนะ
3: เรียบร้อยครับ
2: เชิญครับ
3: ก็ส่งใจไปช่วยชาวน่านนะ
2: โอ้โห
3: ครับปีที่แล้วก็ท่วมฮะครับปีนี้มาอีกแล้วฮะ
2: โอ้ปีนี้หนักเลยที่อำเภอปัวหนักที่สุดหนักมากครับผม
3: โอ้โหผมดูข่าวแล้วเอ๊ตกใจเลยปัวก็เคยไปเนาะก็โอ้โหน้ำมาเลยนะครับ
2: เห็นเขาบอกว่าในชีวิตคนคนหนึ่งบางทียังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลย
3: ครับดูแล้วมันแล้วคาดเดาไม่ได้เนาะ
2: ใช่
3: มันไม่รู้จะป้องกันยังไง
2: ฝน
3: ทางน้ำมันเดาไม่ถูก
2: เป็นจังใช่ใช่แล้วมันมหาศาลมันผิดปกติมหาศาลเลย
3: น่าเนี่ยเป็นเมืองน่าเมืองท่องขับรถเที่ยวโอ้
2: สวยใช่
3: แล้วก็เขาจะแต่งเมืองทั้งเมืองเนาะเมืองเป็นแบบเป็นธีมออกสีที่แบบน้ำตาลตาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ร้านค้าธนาคารอะไรพวกเนี้ยครับมันจะโอ้โหเลยแล้วก็มีศิลปินไปอยู่เยอะ
2: ใช่ใช่
3: ศ
2: ิ
3: ลปินนักร้องนักกิจกรนะครับช่างเขียน
2: เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่มากๆครับผม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหแต่น้ำท่วมนี
2: ่เสียหายเยอะ
3: ผมต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับนะฮะเอาใจช่วยนะฮะครับก่อนเข้ารายการพี่บรมได้ยินสปอนของวิสาหกิจเพื่อสังคมมา
2: สปอร์ตใช่ไหม
3: ก็เลยของอภิภูเนี่ยได้รับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
2: ใช่ใช่ใช่
3: อันเนี้ยเดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรคือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราพูดกันลอยๆนะฮะนะครับ
2: อธิบายหน่อยอธิบายหน่อย
3: คือมันไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆว่าหน่วยงานเนี่ยทำเพื่อสังคมพอมันมีคำว่าสังคมมันดูดีใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ว่า
2: ใครก็พูดได
3: ้มันเป็นพรบส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะ
2: ผมมีพรบเลย
3: พรบใช่เพราะว่ามันจะต้องมีการจดทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่สั้นๆเนี่ยเป็นการใช้กลไกธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนนะใช้กำไรเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดฮะ
2: อ๋อครับ
3: อย่างของอภิภูเบศรเนี่ยนะครับก็เห็นโครงสร้างที่รูปแบบเองก็คือว่ากิจการที่เขาทำเนี่ยเขาจะรับซื้อผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มาจำหน่ายนะครับมีการจ้างงานคนในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้าที่ราคายุติธรรมนะปลอดภัยค
2: ุ
3: ณภาพสูงโดยที่กำไรเนี่ยนะครับ 70% เนี่ยเอามาช่วยโรงพยาบาลครับ
2: โอ้
3: เอามาช่วยโรงพยาบาลที่เหลือ 30% เนี่ยก็เอา เอาไปต่อทุนเนี่ยเหมือนว่าเป็นทุนก็ไปต่อทุนก็มาทำต
2: ่อ
3: นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าทุกสินค้าทุกขวดนะฮะทุกเม็ดยาทุกเม็ดมีส่วนช่วยคนไข้มีส่วนช่วยเกษตรกรทางอ้อมทั้งนั้นเลยครับเงินทองไม่ไปไหนฮะ
2: uh-huh. อ
3: ยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละ
2: uh-huh.
3: นะแล้วก็จะตกไปถึงมือของทุกคน
2: ครับ,
3: นะครับคนไข้ก็ได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีปัญหาด้านงบประมาณนะครับก็ได้เงินจากขายสมุนไพรนี่แหละเอามาช่วย
2: โอ้ครับครับ
3: ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ผมเดี๋ยวบ่อยนะซื้อออกซิเจนซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะเอามาช่วยทั้งพนักงานบางทีเราไม่มีคนใช้ระเบียบธรรมดาไม่ได้เงี้ยก็ต้องเอามาช่วย
2: ครับครับ
3: จริงๆก็จะบอกว่าทุกครั้งที่กินยาก็ได้บุญด้วยนะ
2: โ
3: อ้ตรงฮะครับผม
2: นี่เข้าใจกันนะเข้าใจกันนะครับ
3: สังคมนะ
2: เนี่ยเนี่ย
3: นี่มันไม่ใช่ว่าพูดลอยๆนะมันเป็นพรบฮะครับผม
2: โอ
3: ้ต้องยื่นบัญชีมีการมาตรวจสอบคร
2: ับ
3: ผม
2: นะฮะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะของเราอภัยภูเบศรนะครับเป็นวิสาหกิจอะไรนะเพื่อ
3: วิสาหกิจเพื่อสังคม
2: เพื่อสังคมนะครับก็ดูแลภายในประเทศของเราแล้วก็คนไทยใช้ก็ได้ดูแลต่อๆกันด้วยนะครับ
3: ครับผมนะฮะอ่ะก็นำข่าวจากไทยรัฐมาฝากนะครับสำหรับข่าวสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกว่าระวัง5โรคฮิตนะฮะที่มากับน้ำท่วมนะฮะให้รู้ทันอาการและป้องกันได้ถูกวิธีไปดูว่ามี5โรคฮิตอะไรบ้างนะครับจากไทยรัฐมารวบรวมขอฝากนะครับโรคที่1ครับนะฮะพูดนะฮะโรคที่1คือน้ำกัดเท้านะฮะหรือว่าฮ่องกงฟุตนั่นเองอันนี้เป็นโรคท็อปฮิตเลยเพราะว่าเชื้อราเนี่ยจะเจริญได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับแล้วเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำนะฮะแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเท้าเปียกชื้นก็จะเกิดเชื้อราขึ้นได
2: ้
3: คืออาการเนี่ยนะครับอาการคันซอกนิ้วเท้านะฮะผิวหนังลอกเป็นขุยหรือเป็นผื่นหากปล่อยไว้นานก็จะลุกลามไปยังฝ่าเท้าแล้วก็เล็บได้นะครับว
2: ิ
3: ธีป้องกันก็คือให้หลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องลุยน้ำจะต้องสวมรองเท้าบูทนะฮะหลังจากลุยน้ำแล้วก็ต้องล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้งสนิททันทีก็จะป้องกันฮ่องกงฟุตได้นะครับโรคที่สองครับก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาจากน้ำนะฮะเพราะว่ามันระบายไม่ออกใช่ไหมก็จริงๆก็เชื้อก็มาจากอุจจาระนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปนเปื้อนพอปนเปื้อนเสร็จปุ๊บมันก็เข้าไปในอาหารเข้าไปในน้ำนะครับก็จะเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียเกิดขึ้นนะครับอาการก็จะมีอุจจาระเหลวนะครับ3ครั้งต่อวันขึ้นไปนะฮะ บางคนถ้าติดเชื้อแบคทีเรียมากเนี่ยก็จะถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับวิธีการป้องกันก็คือน้ำสะอาดน้ำบรรจุขวดนะครับหากจำเป็นต้องใช้น้ำบริเวณที่ท่วมเนี่ยจะต้องต้มล้างมือสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายนะฮะหลีกเลี่ยงการขับถ่ายลงในน้ำโดยตรงแล้วก็ถ้าท้องเสียเนี่ยให้ดื่มน้ำเกลือแร่เยอะๆนะครับถ้ามีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ่ายมากจนเพลียเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะช็อกได้นะแต่อันตรายของท้องเสียจะเป็นเรื่องของการเสียน้ำและเกลือแร่มากจนทำให้ช็อกนะครับโรคที่3ครับคือโรคตาแดงฮะนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดได้ง่ายสาเหตุเกิดจากติดเชื้อไวรัสนะครับก็มันจะติดเชื้อกันเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็ไวรัสพวกนี้มันจะระบาดได้สิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมฮะบางทีอยู่ในสถานอพยพนะฮะก็มักจะใช้ร่วมกันแล้วก็จะทำให้เกิดการตาแดงขึ้นได้อาการก็คือจะมีอาการเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตามากนะครับอาการก็มักจะเป็นอยู่ประมาณ10วันวิธีป้องกันครับไม่ใช้มือที่สกปรกขยี้ตาหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดงนะครับแล้วก็งดน้ำในแหล่งน้ำที่สกปรกแล้วก็งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นผ้าเช็ดตัวพวกนี้เป็นต้นนะครับโรคที่4โรคฉี่หนูโดยเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยนะฮะจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังและสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุต่างๆเช่นผ่านทางตา ปากหรือจมูกโดยอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ10วันก็จะเริ่มมีการปวดศีรษะรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากหรือหลังตานะฮะมีอาการปวดกล้ามเนื้อน่องและโคนขาอย่างหนักอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโรคนี้เลยนะฮะเลปโตสไปโรซิสจะมีอาการปวดน่องมีไข้สูงกับหนาวสั่นบางรายจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยวิธีการป้องกันดื่มลุยน้ำขังอาจจะปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์หากจำเป็นจะต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทนะฮะเมื่อขึ้นจากน้ำเราก็ต้องรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหากมีอาการน่าสงสัยห้ามซื้อยามาทานเองรีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคเครียดนะครับโดยมีปัจจัยด้านความสูญเสียทางทรัพย์สินและการใช้ชีวิตที่ยากลำบากซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยตรงนะฮะอาการก็อาจจะมีตกกังวลนอนไม่หลับทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ปกติครับวิธีรับมือกับอาการเครียดมันสังเกตอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างหากพบว่ามีความเครียดรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะครับ
2: โอเคครับผม
3: ดูแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าใครมีโรคประจำตัวแนะนำว่าดูเรื่องหยูกยาให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำเนาะมันเปียกยามันชื้นอะไรเงี้ยมันมีความสำคัญจำเป็นมากนะแล้วก็เวลาท่วมเนี่ยในสถานการณ์จริงโรงพยาบาลก็โดนด้วยแหละนะครับ
2: ใช่ใช่
3: ตอนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลที่อยู่รอบนอกเนี่ยนะครับเท่าที่ผมข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับบริการได้นะทางสปสช.หรือว่าหน่วยงานประกันสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะตามจ่ายให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ายาหมดยังไงไปรับสถานพยาบาลที่อยู่รอบๆ อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับนะก็หวังว่าจะผ่านไปได้โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดน่านนะครับก็เห็นจังหวัดอื่นก็เริ่มมีเหมือนกันนะพี่ลมแต่อาจจะยังไม่แรงเนาะ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ทางภาคเหนือเนี่ยเป็น
2: ใช่แถวนั้นเดี๋ยวเขาต้องตามมาที่สุโขทัยว่าจะแค่ไหนครับผม
3: ติดตามสถานการณ์ด้วยวันนั้นเมื่อวานตั้งแต่เช้าดูข่าวนะฮะเห็นคุณยศนันที่นะครับแต่ว่าระหว่างลงพื้นที่ก็มีเตือนมาบอกให้ระวังน้ำท่วมปรากฏก็ท่วมอยู่เนี่ยตัวเตือนช้าไปหน่อยเตือนช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็ระบบก็โอเคดีนะครับ
2: ครับ
3: เรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่คนสนใจกันมากเลยนะฮะของกรณีของคุณเรนนอลนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีการชันสูตรนะครับก็เหมือนกับข้อมูลเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางเพื่อนๆ เนี่ยออกมาบอกว่าเส้นเลือดตีบตับนี่นะฮะก็เข้าได้กับอาการจากข่าวนะจากข่าวก็ได้จากอาการเพราะว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับคือทางที่ภรรยาออกมาให้ข้อมูลว่าเห็นนั่งอยู่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะตอนคืนแล้วก็ปุ๊บลงมาเลยนะฮะหลังจากนั้นมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วแสดงว่าเสียชีวิตมาเกิน6ชั่วโมงแน่ๆซึ่งอาการที่เป็นเฉียบพลันนะครับโรคที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนี่แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันขาดเลือดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคำว่าตีบ1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรนะฮะนะครับเดี๋ยวเนี้ยจะมาไขข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับนะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะครับหัวใจเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นทำงานไม่ได้เนี่ยแน่นอนฮะมันสูบฉีดเลือดไม่ได้เนาะหัวใจเราทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยถ้าหัวใจไม่ทํางานเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับทีนี้เส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยนะครับจะมี2แขนงนะก็คือแขนงด้านซ้ายแขนงด้านขวานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะมี2เส้นด้านขวาเนี่ยมี1เส้นนะครับ
2: ครับ
3: านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าแล้วก็กินพื้นที่กว้างอันนี้จะมี2เส้นนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นปลาเลี้ยงที่ด้านหลังนะฮะลงมาทางด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับปกติทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับไปให้หัวใจนะให้เราให้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็มันมีความสำคัญมากเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นตลอดเวลาอวัยวะอื่นเนี่ยมันขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังพอจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่หัวใจเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับนะทีนี้สาเหตุนะครับที่เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นมีประวัติในครอบครัวนะครับเป็นพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีการอุดตันได้ง่ายแต่ว่าปัจจัยอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ที่เราก็มักจะ เน้นย้ำกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะฮะขาดของกำลังกายความเครียดนะครับยาบางอย่างเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานเนี่ยจะเป็นตัวหลักสำคัญเลยโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะมีความสำคัญค่อนข้างจะเทียบเคียงกับความดันโลหิตสูงเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกรณีของเส้นเลือดหัวใจนะทางหัวใจเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตัวไขมันในเลือดคือ LDL เนี่ยมากกว่าความดันด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยบุหรี่ครับบุหรี่แสบกว่าเหล้านะฮะสำหรับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับบุหรี่จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับนะฮะก็ปกติเนี่ยนะครับไอตัวริ่มเลือดนะครับที่อยู่ในหัวใจเนี่ยเขาก็จะค่อยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆนะครับมีทั้งความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่นะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะฮะตะกอนที่เป็นคราบกันเนี่ยไปอุดสะสมขึ้นในหลอดเลือดหัวใจทั้ง3ส่วนเนี่ยนะค่อยๆทีละนิดนะครับจริงๆเนี่ยหัวใจเนี่ยเขาก็จะได้รับผลจากการอุดตันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าร่างกายเขาก็จะปรับตัวคือหมายถึงว่าถ้ามันตีบไม่เยอะเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำงานได้ในสภาวะปกตินะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเช่นตีบ 80% 90% มาแล้วเนี่ยนะครับในภาวะปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะพออยู่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าออกแรงนะครับออกแรงเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกแรงยกของอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวไม่ได้ครับเพราะเวลาที่เราออกแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นเฉียบพลันเลยมันที่เรามักจะเจอข่าวว่าเล่นฟุตบอลแล้วฟุบไปเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุเนี่ยคือพอออกแรงปุ๊บนะฮะหัวใจของเดิมเนี่ยมันปิ่มพออยู่ได้เนี่ยพอไปใช้แรงมากซึ่งมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นหัวใจทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็ปรับตัวไม่ได้พอปรับตัวปุ๊บหัวใจเส้นเลือดก็จะตีบเลยพอเส้นเลือดตีบก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทำให้เกิดภาวะช็อกขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอในกรณีนี้เพราะนั้นลักษณะอาการก็จะเป็นเวลาออกแรงนะครับอีกลักษณะอาการหนึ่งคือก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็จะเป็นเจ็บแน่นๆนะครับเหมือนมีอะไรมารัดนะครับเหมือนมีคนมาเหยียบบางทีจะมีปวดร้าวลงแขนซ้ายขึ้นไปกรามด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีอาการที่ไม่ชัดแบบนี้ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบจุกๆแน่นๆเหมือนโรคกระเพาะนะฮะก็มีนะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการแบบปวดท้องก็มีหรือกระสับกระส่ายหายใจไม่อิ่มแบบนี้ฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าเจ็บหน้าอกโดยตรงนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการ atypical chest pain ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับในแง่ของการวินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่มีอาการเลยก็มีนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคือหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยเ ขาปรับตัวได้นะครับต่อให้เส้นเลือดหัวใจเนี่ยจะตีบ 70-80% แล้วเนี่ยร่างกายจะปรับตัวได้บางเขาก็จะสร้างไอ้เส้นทางเลือดเนี่ยทางใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะปรับได้ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่เคยมีเจ็บหน้าอกอะไรมาก่อนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยนิดๆอย่างเงี้ยแล้วพักขึ้นแบบเนี้ยครับซึ่งบางทีมันก็จะวินิจฉัยยากกันนะครับทีนี้มันจะมีอีกกรณีนึงนะครับคือไม่มีอาการเตือนเลยไม่มีเจ็บหน้าอกอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยกรณีเนี้ยมักจะเกิดจากลิ่มเลือดครับลิ่มเลือดจากไอ้ตัวเส้นเลือดที่เขามีคราบไขมันอยู่แล้วเนี่ยมันแตกนะครับเขาเรียกพลาคลัปเจอร์นะฮะพอลิ่มเลือดแตกปุ๊บไอ้ตัวตะกอนที่เป็นหลอดจากเส้นเลือดเนี่ยฮะก็จะวิ่งไปอุดวิ่งไปตามสายเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปเจอไอ้ส่วนที่มันเป็นช่องที่มันแคบเกินกว่าที่เขาจะไหลไปได้ก็เกิดการอุดตันอย่างเฉียบพลันเลยครับอันนี้เขาเรียกเอ็มบริซึมนะครับพาร์คัพเจอร์แล้วริ่มเลือดวิ่งอุดตันก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีอาการเจ็บหน้าอกอะไรเตือนเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนเลยซึ่งกรณีแบบนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นปุ๊บปั๊บเลยแล้วหลายกรณีก็จะเจอแบบนี้นะฮะว่าอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปนะครับนี่1เส้น2เส้น3เส้นมันคืออะไรมันก็คือตรงไปตรงมาแหละครับอย่างที่เรียนคือเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมี3เส้นเนาะทางซ้ายมี2มีพื้นที่เยอะกว่านะครับทางขวามี1นะครับมีพื้นที่น้อยกว่าปกติเนี่ยความรุนแรงเนี่ยทางแถบซ้ายเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าทางด้านขวาโดยเฉพาะถ้าโดนไอ้ตรงโคนนะคือปกติโคนด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นตัวโคนมาแล้วจะแตกออกมาเป็น2เส้นนะครับวิ่งทิ่มลงไปถ้าเจอตรงโคนเนี่ยคือหมายว่าอุดตันซ้ายปุ๊บโดนตรงเลยหมายว่าอุดตันแล้ว2แล้วครับเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่านะครับทีนี้มันไม่ได้บอกว่า1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยอาจจะรุนแรงแต่โอเคแน่นอนนะถ้า3เส้นเลยเนี่ยแสดงว่าโดนทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอาจจะรุนแรงที่สุดนะครับ1เส้น2เส้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า2เส้นจะแรงกว่า1เส้นนะเช่นกรณีที่โดน1เส้นก็จริงแต่เป็น1เส้นที่เป็นเส้นใหญ่ทางด้านซ้ายนะครับมันจะกินพื้นที่มากกว่าตรงเนี้ยก็จะให้อันเนี้ยอาจจะมากกว่ากรณีที่เป็น2เส้นแต่เป็นโดนทางด้านขวากับด้านซ้ายที่เป็นบ้านเล็กเนี่ยอาจจะรุนแรงน้อยกว่าโดนเส้นเดียวเส้นก็ได้นะครับเพราะนั้น1เส้น2เส้นอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรแรงกว่ากันแต่ถ้า3เส้นเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันขาดเลือดไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้เกิดอาการรุนแรงเกิดขึ้นวิธีการรักษาทำยังไงครับคือถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกแนะนำว่ารีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงเนี่ยมันก็จะแสดงโดยการทำขึ้นหรือหัวใจเจาะเลือดนะครับหรือการฉีดสีนะครับวิธีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ยาในการสลายริ่มเลือดนะครับแล้วก็ใช้การลากริ่มเลือดฮะการส่วนหัวใจนะครับเพื่อเอาตรงที่มันอุดตันเนี่ยออกไปก่อนเพื่อเปิดเส้นเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมาฉีดสีหาดูอีกทีนึงว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องใส่บอลลูนหรือทำบายพาสนะครับเนี่ยอันเนี้ยส่วนการป้องกันก็จะมีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันมดบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบลดลงนะก็มาฝากกันครับสำหรับเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบสืบเนื่องจากกรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์ซึ่งต้องขอแสดงเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็แฟนๆคุณเรย์ด้วยนะครับ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับครับให้คุณหมอพักเลยนะครับคุณหมอให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะถ้าเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเนี่ยไม่ตายก็พิการนะไม่ตายก็พิการครับต้องระวังกันด้วยนะ เดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วใครมีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆแต่ว่าเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะสอบถามได้เต็มที่เลยนะโรคภัยไข้เจ็บการดูแลตัวเองต่างๆหลังเบรกครับเบอร์เดิม022900473นะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องมือถือไว้เลยนะครับ022900473เบอร์นี้จะใช้คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับ022900473หลังสปอร์ตโทรมาได้เลยครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะฮะของคนไทยดูแลคนไทยใช้ดีช่วยบอกต่อของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดสายครับโทรมาได้เลย02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับติดแล้วจากไหนครับ
3: สวัสดีครับ
2: เชิญปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับ
3: ครับผม
2: ครับเชิญครับ
3: ผมอยากทราบว่าตีบ่อยๆนี่จะเป็นเกี่ยวกับหลอดไฟใช่ไหมคร
2: ับได้ยินชัดไหม
3: ไม่ม
2: ีคุณหมอได้ยิน
3: คุณคือวิธีบ่อยเหลือเก
2: ิน พูดใกล้ๆพูดใกล้ๆไมโครโฟนโทรศัพท์นิดนึงนะมันเหมือนไกลอย่างชีกลางคืนบ่อยๆครับมีปัญหาเกี่ยวกับไตหรือเปล่าใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ก็คือจะถามว่าเป็นอะไรเงี้ยแหละฮะ
2: ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ว่าชีกลางคืนบ่อยๆเป็นอะไรจากเหตุอะไรครับ
4: ก็เดี๋ยวถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปตรวจอะไรมาบ้างอย่างครับ
3: ตรวจก็คือว่าไปตรวจ
2: คุณหมอฟังรู้เรื่องไหม
4: เสียงไม่ดีเลย
2: เดี๋ยวนะเสียงที่คุณพูดไม่ค่อยชัดเลยครับคุณพูดใกล้ไมโครโฟนไหมเนี่ยใช้สมอลทอล์คหรือว่าเพื่อโทรศัพท์ธรรมดา
3: โทรศ
2: ั
3: พท์ธรรมดา
2: ครับอ๋อเหรอทำไมเสียงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะฮะว่าไงนะสัญญาณมันอ่อนป่ะสัญญาณมันอ่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปคุณได้ไปหาหมอบ้างหรือยังครับไปหรือยังครับ
3: ไปแล้ว
2: แล้วหมอบอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นโรคอะไรครับ
3: คุณหมอก็ยังไม่รู้บอกยังไม่รู้จะบอกได้ผมชี้ไปแล้วไม่ม
2: ีอ
3: ะไร
2: หมอไม่ได้สันนิษฐานว่าเป็นอะไร
3: คร
2: ับ แต่ว่าคุณบอกว่าคุณฉี่บ่อยกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าบ่อยทั้งวันบ่อยกลางคืนอย่างเดียวบ่อยบ่อยนี่ประมาณกี่ครั้งแล้วลักษณะฉี่เป็นแบบไหนอะไรนะฉี่ใสแล้วฉี่พุ่งฉี่สุดดีไหมเป็นลำปกติหรือว่าลักษณะฉี่น้อยลงฉี่พุ่งน้อยลงเป็นลำปกติอายุเท่าไหร่ครับ
3: อ
2: ายุ74ฉี่เป็นลำปกติพุ่งปกติไม่ค้างนะเยอะปกตินะแล้วคืนนึงกี่ครั้งครับ
3: หลายคร
2: ั้
3: ง
2: หลายครั้งกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งครับ
3: สิบกว
2: ่
3: าคร
2: ั้
3: งคร
2: ับ สิบกว่าครั้งนะครับ
3: คร
2: ับ โอ้โหแล้วเยอะทุกครั้งเลยเหรอ
3: คร
2: ับ ไป
3: คือ
2: เยอะปกติที่เคยฉี่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่า
3: ใช่คร
2: ับ ใช่นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคุณหมอจะถามอะไรเพิ่มไหมครับ
4: คือฟังคือฟังดูประวัติที่บรรลมเชนตักเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะฮะคือตอนนี้ถ้าฟังดูเราจับประเด็นได้อย่างนี้เนาะหนึ่งเป็นอาการฉี่มากตอนกลางคืนนะฮะบอก10กว่าครั้งตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ผมว่ามันผิด
2: ปกติแล้วครับผม
4: คืนหนึ่งมี12ชั่วโมงฉี่10กว่าครั้งฉี่ทุกชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี้คุณลุงต้องไปตรวจให้ละเอียดเลยครับถ้าเป็นอย่างที่คุณลุงว่านะมีโรคแน่นอนฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่าฉี่มากตอนกลางคืนเนี่ยต้องดูสาเหตุคือปกติเนี่ยเวลาฉี่บ่อยเนี่ยมันแบ่งเป็น2 3ขาเนาะฉี่มากกลางคืนหรือกลางวันก่อนคือถ้าฉี่มากทั้งวัน
3: กลางวันไม่ฉี่เลย
4: ครับไม่ใช่ฮะผมพยายามจะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนโอเค
4: ใช่คือวิธีคิดของหมอก็จะคิดอย่างนี้คือถ้าฉี่มากทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดูว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเป็นเบาหวานไหมนะครับมีผลจากยาไหมพวกนี้แต่ถ้าฉี่มากกลางคืนเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะต้องดูเช่นเรื่องของอาหารก็เกี่ยวน้ำชากาแฟเนาะเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องโรคหัวใจนะครับอันเนี้ยต้องฉี่มากตอนกลางคืนแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงก็คือฉี่ไม่พุ่งไม่ดีซึ่งคุณลุงก็บอกพุ่งดีเนาะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเคสนี้ต้องไปตรวจให้ละเอียดครับอย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ก่อนเพราะถ้าบอกคืนหนึ่งฉี่10ครั้งอันนี้มันไม่ปกติ
2: ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว
4: ถูกต้อง
2: ต้องไปตรวจใหม่ให้ละเอียดเลย
4: ไปตรวจใหม่
2: เคลียร์ใหม่นะหาเหตุให้ได้หาเหตุให้ได้นะครับโอเคครับโชคดี
4: คร
2: ับ โอ้อย่างนี้ไม่ต้องนอนเลยคุณหมอ
4: ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นอาจจะประเมินผิดไปหน่อย
2: บอกเป็น10ครั้ง
4: มันจะอยู่ยังไงอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกมั้งไม่รู้นะ
2: แต่จากข้อมูลนะคือข้อมูลจากคนไข้เองเนี่ยเราก็ว่ากันไปโอเคครับสายนี้ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: อาจารย์ทั้งสองคือว่าผมเนี่ยเป็นโรคหลายอย่างทั้ง6โรค7โรคทั้งเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองแตกกระดูกทับเส้นกดไหลย้อนไซนัสอักเสบทีนี้ผมมันนั่งนานๆแล้วมันปวดก้นครับเหมือนเลือดไม่ไหลเวียนนะครับ
4: ปวดก้นเหรอปวดก้นหรือปวดหลัง
5: ปวดก้นด้วยครับปวดก้นปวดข้างซ้ายข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับ
4: เดี๋ยวนะก้นคือตรงทวารหนักเหรอ
2: ตรงแก้มก้นเหรอ
5: แก้มก้น
2: ตรงแก้มก้นครับตรงแก้มก้นด้านซ้าย
5: ด้านซ้าย
4: แก้มก้นปวดอยู่ที่เดียว
5: ครับ
4: ปวดเป็นจุดเดียวไม่ได้มีปวดร้าวลงขาอะไร
5: ก็ชาชาครับ
4: ชาตรงไหนอะฮะ
5: ชาเท้าเพราะผมเป็นเบาหวานด้วย
4: ชาแค่เท้าแต่มันไม่ได้ปวดแต่มันไม่ได้ปวดจาก
2: ก้น
4: ตรงแก้มก้นร้าวลงไปขาไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: ถ้าไม่ใช่ก็น่าถ้าไม่ใช่ก็เป็นการอักเสบเฉพาะที่เท่านั้นเอง
5: นะอ๋อครับ
4: ถ้าเป็นข้างที่อ่อนแรงด้วยอันนี้ก็เจอบ่อยเพราะว่าปกติข้างอ่อนแรงเนี่ยเขาจะกล้ามหนังกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะป่อนะเพราะว่าเป็นข้างที่เราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะปกติกล้ามเนื้อมันจะป่อไปนิดหน่อยแล้วบางทีพอเราลงน้ำหนักไม่ถูกเนาะไปลงน้ำหนักฝั่งนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบได้ง่ายฮะก็จะปวดบาดเจ็บได้ง่ายอ่ะนะฮะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรแน่หรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการนั่งในตำแหน่งนั้นน่ะไปขยับไปนั่งตำแหน่งอื่นแทนใช่ครับ
5: เรานอนก็ต้องนอนตะแคงครับ
4: ใช่ๆแล้วก็ใช้ยาแก้ปวดไหมฮะลองปรึกษาคุณหมอใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อหรือถ้าเป็นเรื้อรังก็อาจจะใช้ยา
5: หมอให้มาพารามาครับพาราแก้ปวด
4: พาราก็เป็นยาที่ดีแต่ว่ามันถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ลองปรึกษาแกใหม่ได้ครับอาจจะใช้ยาอีกกลุ่มนึงที่มันแรงกว่าเดิมครับผม
5: ครับ
2: นั่งบ่อยๆมีโอกาสเป็นได้ไหมคุณหมอ
5: ผมนั่งนานแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ต้องขยับบ่อยๆยืดเหยียดยืนบ้างนะจะช่วยได
5: ้ครับ
2: ขยันทำขยันเปลี่ยนท่าบ่อยๆบริหารด้วยนอนบริหารนั่งบริหารได้ก็ดีครับ
5: ครับ
2: โอเคครับประมาณนี้นะใช่ไหมคุณหมอ
5: เป็นไรเวียนครับ
4: ประมาณนี้ครับประมาณนี้ฮะ
2: แนะนำได้ประมาณนี้ครับ
5: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะ
5: ครับเข้าใจ
2: โอเคเคลียร์ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับ
2: อ้าวต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่คุณหมอก็จะพยายามค่อยๆเคลียร์ให้ทีละประเด็นนะก็จะดูว่ามันจะมีมันจะสื่อไปถึงอาการที่มันรุนแรงหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคุณหมอก็จะพยายามแนะนำในเบื้องต้นไปนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องมันเสี่ยงอะไรที่จะเป็นโรคร้ายแรงคุณหมอก็จะให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเชิญครับถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับเชิญฮะ
6: คุณหมอยายเป็นไอ้เนี่ยเลือดเช้าที่มันเป็นเชื้อราแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าทีนี้หรือเปล่ามันกวงเข้าไปถึงตรงคนเล็บแล้วทีนี้ตรงที่มันตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ยาวออกมาค่ะหมอมันเป็นอะไรมันหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
4: มันลักษณะเป็นไงฮะมันแดงไหมแดง
6: ไม่แดงค่ะมันเหมือนก็เป็นเชื้อราแต่ไม่มันเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นไปถึงคนเล็บแล้วมันแล้วต
2: ั
6: ดเล็บม
2: ัน
6: ก็ไม่ยาวออกมาเลยค่ะ
2: เล็บไม่ยามแล้วเล็บไม่โตแล้วไม่ยืดแล้วไม่งอกแล้ว
6: ใช่
2: ลักษณะตัวเล็บมันเป็นยังไงเป็นคลื่นเป็นขุยเป็นอะไรมั้ย
6: ไม่เป็นค่ะมันอยู่ใต้เล็บเนี่ยมันจะเป็นกวงๆเข้ามาถึงโคนเล็บเลยค่ะแล้วตัดเล็บมันก็ไม่ยาวออกไปอีกอ่ะมันหมายถึงว่าเป็นบอกว่ามันลูกอะไรต่อไป
4: คือมันฟังแล้วมันไม่เห็นภาพนะแต่ว่าผมเดานะถ้าผมเดานะเป็นได้สองอันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเล็บหกฮะถ้าฟังดูนะ
6: ไม่ใช่เลยมันเหมือนเป็นเยื่อลา
4: บนคุณป้าใช่คุณป้าฟังผมสักนิดหนึ่งฮะฟัง
2: แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคครับ
4: เพราะว่ามันเป็นการฟังข้อมูลทางเสียงนะไม่เห็นภาพเพราะนั้นคำตอบชี้ชัดจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้คุณป้าไปตรวจกับคุณหมอประจำตัวคุณป้านั่นแหละเพราะมันต้องมองต้องฟังต้องขับแต่ถ้าผมฟังดูนะวินิจฉัยนะผมคิดถึง2อันคุณป้าอย่าเพิ่งสวนผมนะค
6: ุณป้า
4: เห็นใจผมนิดนึงนะอย่าเพิ่งสวนผมผมคิดว่าอันแรกเลยอาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบมันมีหลายแบบนะมีหลายความรุนแรงเลยด้วยนะครับเพราะคุณป้ายืนยันว่ามันไม่มีขุยไงมันไม่มีคลื่นตัวเล็บไม่มีคลื่นแล้วมันกินเข้าไปที่ไอ้เนื้อที่มันอยู่ข้างๆอันนี้อาจจะเป็นเล็บขบก็ได้เล็บขบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรุนแรงอ่ะอีกอันนึงคือผมก็เห็นด้วยครับก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันใช่เชื้อรากินเล็บไหมเพราะคุณป้าบอกอาจจะอันเนี้ยก็ฟังไงแต่ถ้าหมอเขามองจริงๆอ่ะเขาก็มองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วอย่างเงี้ยเชื้อราเพราะนั้นวันนี้ไม่มีคำตอบหรอกครับคืนเนี้ยคุณป้าต้องไปให้คุณหมอใกล้ตัวดูฮะ
2: อืม
4: ครับ
6: ในโรงพยาบาลแล้วอาจารย์ก็ทราบอง

0: หรือเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยนะเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยมันจะได้จบเป็นเรื่องๆโอเคเปล่าไปหาหมอใหม่ฮะครับไม่มีคำตอบ
1: ลองไปเคลียร์อีกรอบนึงเนาะจะได้ความชัดเจนจากคุณหมอมากขึ้น
0: นะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปต่างหากเลยมันจะได้โฟกัสไปเลยนะ
2: แล้วอย่างนี้จะไปพอดีป้าจะไปโรงพยาบาลสระแก้วตอนนี้อยู่ปกติป้าจะใช้โรงพยาบาลหนองเย็นอยู่ทีนี้พอดีป้าขอหมอไปเรื่องหูคอจมูกอะไรเนี่ยจะไปสระแก้วทีนี้จะทำไงป้าจะ
1: ไป
2: วันเดือน
1: ไหนไปถามที
0: ่ป้าตรงนี้ปัดทองอ่ะป้าอยู่วังน้ำเย็นป้าเข้าวังน้ำเย็นก่อนสำหรับไอ้เรื่องที่เท้าเนี่ยนะเพราะไอ้ที่เขาส่งไปสระแก้วเขาส่งไปเรื่องอื่นคือไม่ต้องไปแนมเวลาไปโรงพยาบาลอย่าแนมหลายโรคดิพอแนมหลายโรคมันก็เป็นอย่างเงี้ยป้าบอกแล้วมันไม่มีใครมาสนใจป้าขนาดนั้นหรอกผมจะบอกให้นะคนไข้มันเยอะเราเอาทีละเรื่องอ่ะถ้าคุณป้าตอนเนี้ยคุณป้ามีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าเนี่ยคุณป้าไปเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเลยเข้าวังน้ำเย็นก่อนครับเชื่อผม
2: ระบบมัน เป็น
1: เนาะเนาะลองดูลองตามที่คุณหมอแนะนำไปก่อนเน
0: าะเอาตามนี้เลย
1: โอเคครับโอเคครับเคลียร์นะจ้าจ้าจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้าจ้าบางทีมันก็ไม่เห็นคุณหมอก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ก็แนะนำวิธีการที่จะทำให้มันเกิดความชัดเจนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: มีอาการนอนไม่หลับ
0: โอ้โห
3: ผมนอนสองยามหกโมงเช้ายังไม่หลับเลย
1: คิดถึงใครอยู่ป่ะ
3: หลับแต่ลูกกอดตาทำไมไม่หลับรู้ทำไม
1: ปัญหาใหญ่
3: กลางวันมันก็เยอะมันกลาง87
1: อายุ87กลางวันก็ไม่ง่วง
3: กลางวันวันล่านอนตอน4โมงเช้าหน่อยเลย
1: ชั่วโมงมันเงียบตอน10โมงเช้าสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลย
3: ไปนอนเลย
1: กลับไปนอนเที่ยงคืนอีกก็ไม่หลับอีก
3: มันก็ไม่ง่วงมันเพลียมั้ยมันเพลียมันอ่อนเพลียตอนเช้า
1: เพลียใช่เพลียแล้วหลับไปได้ชั่วโมงนึงกลางคืนก็เข้าไปนอนก็สมองวิ่งคิดนู่นคิดนี่ไหลไปเรื่อย
3: ไม่คิดอะไรสวดมนต์แล้วก็นอน
1: สวดมนต์แล้วก็นอนแล้วสมองไหลมั้ยสมองไหลมั้ย
3: นอนฟังเพลง
1: ฮะอ๋อนอนฟังเพลงแล้วก็ไม่หลับ
3: พักเท่จะมีพักเท่จะนอนฟัง
1: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยใช่ไหมครับ
3: ทุกคืนอ
1: ่ะโอเคครับอยากให้คุณหมอแนะนำนะคุณหมอครับ
0: ข้อแรกคือผมอยากให้คุณลุงทำใจให้สบายก่อน
3: ครับ
0: คิดว่าเราได้เวลาชีวิตเพิ่มขึ้นกันแล้วกัน
3: คร
0: ับ ดีไหมเรานอนไม่หลับก็แสดงว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้มากขึ้นนะครับนี่คือเราได้ยินเพิ่มขึ้นนะครับ
3: ตอนลุง
0: ไม่ใช่คุณลุง
1: เดี๋ยวโอเคคุณลุงเคยเป็นนักดนตรีกลางคืนเลยไม่ค่อยได้หลับเลยติดเป็นนิสัย
3: มันเคยแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอฟังคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะคุณลุงนะฟังคุณหมูคุณลุงฟังคุณหมอไปเรื่อยๆก่อนนะ
3: ครับ
0: คือปัญหาของคุณลุงอ่ะมันต้องค่อยๆแก้มันจะแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้หรอกแล้วจะไปกินยานอนหลับเลขกว่าเดิมแบบเนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวเอาครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารสำหรับคนนอนไม่หลับทุกคนนะฟังไว้นะครับการนอนไม่หลับเราแก้ได้ครับผมยืนยันแก้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีเราอย่าทำให้การนอนไม่หลับเป็นปัญหาของเราเราต้องมองเป็นแง่บวกครับคือก็มีเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นไงก็คือนอนไม่หลับคนอื่นเขาหลับหมดแล้วเราตื่นเราอยู่บนโลกใบนี้ฮะกลางคืนมันเงียบมันสงบคุณก็หาอะไรมาทำสิครับอย่ากังวลกวายอย่าวุ่นงานอย่าไปหงุดหงิดใช่ไหมฮะอย่าไปกวนใครไม่ต้องไปกวนใครเราอยู่ของเราฮะเราก็เอาอะไรมาทำทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือจัดบ้านกวาดบ้านก็ได้ครับไปขัดห้องน้ำก็ได้นะแต่อย่าไปกวนใครนะครับมีความสุขไว้ก่อนนะแล้วใช้เทคนิคอย่างนี้คือเราต้องค่อยๆดัดสมองคุณลุงครับคุณลุงนอน 3:00 สมมุติ 3:00 มันหลับไปงีบนึงเอา 6:00 ตื่นเลยนะ อนก็

0: นอนแค่3ชั่วโมงพอกลางวันอย่างงีบอันนี้ผมขอร้องนะคนที่บอกว่ากลางวันไม่นอนกลางคืนไม่นอนไม่จริงครับผมไม่เชื่อครับเพราะการนอนเป็นสิ่งเหมือนเราขับถ่ายเหมือนเรากินอะมันต้องนอนคนไม่นอนมันตายมันอยู่ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าวงจรการนอนมันเปลี่ยนก็คือเราไปงีบกลางวันนะครับมันไปงีบบางคนก็ตื่นสายบางคนสมมตินอนตีห้าใช่ป่ะเราก็ตื่น8โมงตื่น9โมงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วนะมันก็นอนไป4ชั่วโมงใช่ไหมบ่ายๆบางทีงีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็พอแล้วกลางคืนก็ไม่หลับอีกแล้วเพราะนั้นถ้าคุณลุงอยากนอนกลางคืนน่ะคุณลุงต้องค่อยๆดับสมองครับคือเทคนิคเนี้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็แนะนำนะก็คือกลางวันฝืนไว้ต่อให้คืนนี้เรานอนชั่วโมงเดียวกลางวันฝืนไว้ไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องงีบเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คืนถัดไปอ่ะมันหลับเร็วขึ้นแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำนะครับกว่าสมองจะเข้าที่เนี่ยตามทฤษฎีก็3อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะนะจริงๆอาจบางคนอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นแต่ไอ้ทฤษฎี21วันเนี่ยก็เอามาปรับใช้คร่าวๆนะฮะต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมองมันจะเข้าที่เองคุณลุงครับสุดท้ายก็คือต้องดูเรื่องความเครียดที่ตกกังวลต้องค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี
1: ้ครับ
0: ปัญหาคุณลุงถามง่ายแต่เวลาตอบมันตอบยากตอบยากแล้วมันจะไปแก้ที่ยาอย่างเดียวไม่มีทางนะฮะไม่มีทางจริงๆแล้วพอสุดท้ายจะวนปัญหาไม่ออกต้องอดทนนะครับ
2: ประมาณนี้แนะนำได้ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
0: ประมาณนี้ครับคุณลุงครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ปัจจุบันนี้ไม่ยังไม่ได้กินยาใช่ไหมเอาวางไปแล้วโอเคครับดีครับถ้ายังไม่ได้กินยาก็ดีครับปรับด้วยจิตใจ
0: ปรับด้วย
2: ตัวเองโอ้สายสุดท้ายมาด่วนเลยครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยเดี๋ยวจบภาควิทยุแล้วคุณหมอ Facebook Live สดต่อใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะคุยเรื่องของอาหารแปรรูปขั้นสูงนะ
2: โอเค
0: อาหารแปรรูปมันอันตรายมากนะ
2: โอเค
0: ตอนนี้เป็นเลยครับ
2: เดี๋ยวติดตามใน Facebook Live ต่อว่าหลัง5ทุ่มเชิญครับเชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: คือก่อนเจาะเลือดเนี่ยดิฉันทานน้ำออกจากบ้านไปก็ทานไป3อึก4อึกอะค่ะพอเสร็จแล้วพอถึงโรงพยาบาลก็หิวน้ำอีกก็ทานอีกแล้วพอไปเจาะเลือดผลออกมาคือเลือดจางค่ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าคะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
3: แล้วทำไมมันจาง
0: เลือดจางก็มาจากอย่างอื่นนี่ฮะสร้างน้อยทำลายมากฮะไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
3: อ๋อเหรอ
0: เอาเลือดจางหมายถึงซีดไงซีดมันไม่เกี่ยวกับกินน้ำครับคุณป้าครับ
3: หรอคะ
0: ครับ
3: แล้วจะทานอะไรดีคะ
0: ต้องหาสาเหตุก่อนเนี่ยคุณป้าเวลาซีดก็ต้องหาสาเหตุว่าคนที่ซีดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาบอกว่าไงล่ะฮะคุณหมอเขาแนะนำคุณป้าว่าไง
3: คุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางคุณหมอเขาบอกว่าเลือดจางเขาก็ไม่แนะนำให้กินอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเลือดจาง
0: เลือดจางอย่างนี้มันก็ต้องดูจริงๆถ้าดูก็ต้องดูสาเหตุก่อนเนาะว่าเลือดจางเนี่ยสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าเป็นที่เป็นบ่อยๆก็คือเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดธาตุเหล็กคุณป้าก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นนะครับเนื้อสัตว์ไข่เครื่องในตับผักใบเขียวเริ่มดูว่า
3: แต่ว่าเครื่องในกินผ
0: ักใช่แต่ว่าผมแนะนำให้คุณป้าเนี่ยคุยกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเลือดจางของดิฉันเนี่ยมันเป็นจากอะไรสาเหตุจากอะไรมันจะได้นำไปสู่การรักษาที่ถูก
2: ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้อง
0: ครับต้องถามคุณหมอครับหมอทุกคนมันเรียนมาอยู่แล้วเป็นหลักสูตรเบสิกตั้งแต่นักศึกษาแพทย์นะฮะโรคจางเนี่ยครับ
3: หมอจะนัดอีกตั้ง3เดือนนะคะแล้วจะไปถามไหน
0: นะก็ไปก่อนก็ได้เป็นแม่ผมก็พาไปก่อนดีฮะบอกขอปรึกษาเรื่องเลือดจางก่อนเป็นสิทธิ์คนไข้นี่ไปกลัวอะไรมันเล่าไปก่อนเนี่ย
3: ไปก่อนได้นะคะ
0: ได้สิสิทธิ์เราประภาสีเราคุณป้าครับ
3: แล้วก็ต้องไปเจาะเลือดใหม่ใช่ไหมคะเนี่ย
0: ไปปรึกษาก่อนบอกเนี่ยเคยมาเจาะเลือดแล้วเลือดจางบอกป้าไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่ได้อธิบายเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มีคนมาคุยกับป้าไง
2: อยากถามอะไรก็ถามเลยตอนนั้นอะ
0: ก็ถามไปดิเป็นยังไงต้องเจาะเลือดเพิ่มไหมตรวจต้องเจาะธาตุเหล็กไหมเจาะธาลัสซีเมียไหมหรือต้องเจาะไขกระดูกหรือเปล่า
2: ต้องกินอะไรบ้างอะไรว่าไป
0: ถามไปดิ
3: ค่ะ
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณค่ะที่แนะนำ
2: จ้าครับโอเคครับโอเคครับสายสุดท้ายครับก็เรียบร้อยคุณป้ารู้สึกจะถามหลายรอบเลยนะเรื่องโลหิตจางเนี่ยคุณป้าจะช่วยคุณป้าช่วยจำด้วยนะว่าแนะนำกันมาหลายท่านแล้ว
0: ต้องหาตรงนี้ไง
2: เ
0: พราะว่าบางทีมันเลือดจางมันมีตั้งแต่น้อยๆ นะครับคือเช่นพวกขาดธาตุเหล
2: ็
0: กไปยังเป็นมะเร็งไขกระดูกเลยนะ
2: ครับผม
0: เพราะนั้นต้องขีดให้ชัดที่เลือดจางนะ
2: โอเคครับเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อนะคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาชั่วโมงแรกนะครับใครอยากจะติดตามชมคุณหมอก็ภาค Facebook Live ของคุณหมอนะวันนี้ไปชมได้เดี๋ยวข่าวมาแล้วครับรายการเราหมดแล้วลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ 4:00 น.สวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
9: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษป้องกันผู้ต้องขังได้รับโทษต่ำเกินควรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคม
11: พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์ลดโทษโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาซึ่งกรมราชทัณฑ์รับผิดชอบและส่วนที่2เป็นการทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทบทวนเกณฑ์ลดโทษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยจะพิจารณารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมรอบด้านเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ให้เกิดช่องโหว่ทางกฎหมาย ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบประปาจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดพร้อมจ่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที
12: ่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและตรวจความเสียหายโรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านน้ำขว้างอำเภอปัวจึงได้กำชับทุกภาคส่วนบูรณาการเครื่องจักรและกำลังพลเร่งฟื้นฟูระบบผลิตน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำหากพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานได้ทันทีเพื่อลดผลกระทบของประชาชนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้กำชับกปภสาขาท่าวังผาและกปภสาขาน่านเร่งบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับกปภสาขาท่าวังผาในส่วนหน่วยบริการปัวแม้โรงสูบน้ำแรงต่ำลำน้ำขว้างจะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำบ้านแหลงเพื่อจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนได้เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วส่วนพื้นที่บ้านร้องซึ่งท่อประปาเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมโดยด่วนขณะที่กปภสาขาน่านอาจมีบางพื้นที่น้ำไหลอ่อนเนื่องจากเศษวัสดุติดหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำดิบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้แก่ศูนย์พักพิงทุกแห่งชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเมยในหลายอำเภอของจังหวัดตากหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
13: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากว่าเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอชายแดนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดและตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีนึงหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ
3: แกดูสิครีมตัวนี้เขาบอกว่าตบปุ๊บขาวปั๊บสวยเปลี่ยนผิวใน1นาทีรีวิวได้5ดาวเลยนะ
4: ตื่นค่ะสาวขาวไวขนาดนั้นน่ะหรือจะเอาสารประหลอดมาแถมรีวิวที่เห็นน่ะรูปตัดต่อหรือจ้างมาทั้งนั้นอย่าปล่อยให้หน้าพังเพราะความใจร้อนเช็คเลขอย.และดูรีวิวจากผู้ใช้จริงในแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น
3: เออจริงด้วยเกือบหน้าเย็นแถมเสียเงินฟรีซะแล้วไหมล่ะ
4: จะสวยทั้งทีต้องมีสติไม่โดนหลอกชัว
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยไม่มีส่วนไหนที่ถูกทิ้งให้สิ้นเปลือง
1: วิธีปรุงปลาตาฉามีลักษณะพิเศษในยุคต้นปลาตาฉาปรุงด้วยน้ำทะเลโดยไม่ใส่เกลือและขนาดสัตว์น้ำต้องไม่ใหญ่เกินไปด้วยพัฒนาการของเทคนิคการปรุงเทคนิคนี้เครื่องปรุงอื่นเช่นพริกไทยเสฉวนเกลือเม็ดยี่ราต้นหอมและขิงถูกเติมลงไปในน้ำทะเลที่ใช้ต้มอาหารทะเลด้วย
2: คุณช้างคะทำไมไม่ออกจากกระทะเลยล่ะคะ
0: มันร้อนเกินไปและหลังจากชาปลาจะค่อนข้างกรอบมันจะแตกเป็นชิ้น
2: ๆอ๋อร้อนไปปลาจะแตกใช่ไหมคะ
0: ถ้าออกจากกระทะทันทีหลังจากทำให้เย็นปลาจะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะว่าเกลือในนั้นปล่อยไว้ในอุณหภูมิ
2: ปล่อยไว้เฉยๆเหรอคะ
0: ปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไรกับมัน
1: การทิ้งทำให้เย็นให้ซุปมีรสชาติดีขึ้นหลังจากอาหารทะเลเย็นแล้วจะเอาเครื่องปรุงเช่นต้นหอมขิงและกระเทียมออกแล้วเสิร์ฟเป็นอาหารจานเย็น
2: นี่เหรอคะป๋าตาชา
3: ใช่ครับ
2: มันต้องมีอาหารทะเล8ชนิดหรือเปล่าคะ
3: ป๋าตาชามาจากป้าซึ่งความหมายมันมากกว่าตัวอักษรที่แปลว่า8ปัจจุบันมีการเสิร์ฟอาหารทะเล4ชนิดอย่างที่เห็นซึ่งมีปลาในดำชาส่วนที่อยู่ตรงนั้นก็คือกุ้งขาวชาแล้วก็ปลาหมึกชาแล้วก็ส่วนตรงนั้นหอยแครงชา
2: ฉันลงทุนแกะมาเพื่อคุณเลยนะคะเนี่ย
3: โอ้ขอบคุณครับลองชิมดูได้นะครับชิมได้เลยครับ
2: อ๋อฉันอยากรู้เพราะตอนที่ปรุงปลาคุณช้างบอกว่าก้างปลาจะนุ่มมากเลยแล้วค่ะ
3: ครับ
2: ฉันเลยอยากเห็นว่ามันจะนิ่มยังไง
3: งั้นชิมดูว่าเป็นยังไงชิมแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: มันนุ่มมากจริงๆนะคะเหมือนไม่มีก้างอยู่เลยค่ะ
3: ใช่ครับนุ่มมาก
2: ถึงมันจะเค็มแต่คนท้องถิ่นก็ชอบมันมากเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: ครับ
2: ทำไมพวกเขาถึงชอบนักล่ะคะ
0: ปลาเข้ากันได้ดีกับมันโถและข้าวครับถ้าทานกับข้าวก็จะไม่เค็มมากครับ
2: ต้องทานกับอย่างอื่นใช่ไหม
0: เราไปทานปลาอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะขอลองชิมปลาหมึกหน่อย
3: ปลาหมึกดีกว่าหน่อยใช่ไหม
2: ไม่เค็มเท่าปลาด้วย
3: ใช่ทำไมเราทานอาหารเหล่านี้ในพื้นที่นี้ก็เพราะว่าเรามีปลาและกุ้งเยอะฉะนั้น มันเลยกลายเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นขาดไม่ได้นั่นเองครับปัจจุบันเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายตามโรงแรมก็เลยทำปลาตาชาให้เค็มน้อยกว่าที่เคยแต่คนท้องถิ่นก็ยังทานปลาตาชาที่มีรสเค็มมากกว่าและพวกเขามองว่ามันเป็นอาหารแกล้มรสเค็มและต้องเป็นรสนี้เท่านั้น
1: สำหรับเฉยฮัวปลาตาชานั้นเค็มมากแต่เนื่องจากรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์อาหารจานนี้จึงย่างรากลึกลงไปในอาหารของคนท้องถิ่นเฉียนชิงยี่ในเขตเทียนจินหงเฉียวเป็นโรงน้ำชาโรงแรกในเทียนจินเหมือนที่ผู้ชมทุกคนพูดเราหวังว่าคุณจะมาเทียนจินบ่อยๆเพราะมีอาหารรสเลิศในเทียนจินเช่นกัน
0: ตอนนี้เป็นแฟชั่นที่ต้องฟังตลก
3: ถูกต้อง
0: ตลกเทียนจินดังไปทั่วประเทศคนเทียนจินเป็นคนตลก
3: ถูกต้องเลยตลกเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเทียนจินเรายังมีอาหารอร่อยเป็นอาหารรสเลิศ
0: รสเลิศ
3: สิ่งที่กินได้
0: อ๋อใช่เป็นอีกจุดเด่นนึง
3: จุดที่ผมโปรดเลย
0: อะไร
3: แป้งเกลียวทอดกอบูหลี
0: โอ้เอาละ
3: สิ่งเหล่านี้แหละที่บอกความจริงกับคุณล่ะรู้ไหม
0: อ๋อพอเถอะพอเถอะนี่มาจากเทียนจินหรือเปล่าเราพูดถึงอาหารรสเลิศไม่ใช่เหรอ
3: เป็นอาหารที่อร่อยนะไม่อร่อยเลิศตรงไหนล่ะ
0: กอบูหลีขายแป้งเกลียวไง
3: เอางั้นก็งั้นเราเป็นเค้กทอดกอบูหลีไหม
0: อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยนะหยุดเลย
1: ในเทียนจินวัฒนธรรมอาหารแทรกซึมอยู่ในทุกมุมของผู้คนชาวเทียนจินให้ความใส่ใจเกี่ยวกับอาหารอย่างมากนอกจากประวัติศาสตร์อาหารยังเป็นองค์ประกอบหลักของเทียนจินยุคใหม่ของจีนอีกด้วย
3: วันนี้ผมพาคุณมาชิมอาหารโฮมเมดของเทียนจินครับ
2: อาหารโฮมเมดเหรอคะ
3: ใช่
2: นี่หมายความว่าอะไรคะคฤหาสน์หนึ่งศตวรรษคืออะไรเหรอคะ
3: ในเรื่องการอาหารของเทียนจินมีสาขาวิชาหนึ่งชื่อว่าอาหารคฤหาสน
2: ์ค่ะ
3: ในยุคเป่ยหยางประธานาธิบดี5ท่านมีที่มั่นในเทียนจินอาหารของพวกท่านเรียกว่าอาหารคฤหาสน์ประธานาธิบดีชาวคุณเกิดในครอบครัวชาวประมงในเทียนจินท่านชอบอาหารแบบที่ทำทานเองที่บ้านนะครับอาหารของท่านจึงประณีตกว่าอาหารโฮมเมดทั่วไปอาหารเหล่านั้นก็เหมือนกับที่อยู่บนโต๊ะผมขอแนะนำจานเนื้อเหล่านี้ครับ
2: หมู3ชั้นใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับหมู3ชั้นลูกชิ้นหมูตุ๋นเป็นหมูนี่เป็นเนื้อเป็ดตุ๋น
2: เป็ดเหรอคะ
3: ใช่ครับเป็ดใช่แล้วนี่เป็นสตูเนื้อหั่นเป็นชิ้น
2: อาหารพวกนี้ปรุงยังไงเหรอคะนึ่งเอาเหรอ
3: ครับมีการทำไว้ก่อนทั้ง4จานได้ถูกเลือกออกมาจากจานใหญ่ทั้ง8ของเทียนจินและถือเป็นจานพิเศษสำหรับคนท้องถิ่นด้วยถือเป็นความภูมิใจ
2: พวกมันเป็นอาหารโฮมเมดที่ถูกเสิร์ฟในคฤหาสน์เป็นอาหารที่พิเศษมาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ชายคนหนึ่งตำบลฝังเขาก็ไปหาน้ำดื่มด้วยความกระหายน้ำมากนี่หาไม่เจอไม่มีน้ำตรงไหนตักไว้เลยไปเจอบ่อน้ำแห่งหนึ่งโอ้ยดีใจมากเปิดดูโอ้มีน้ำจริงๆแต่ว่าโอ้โหมันลึกมากเลยจะทำยังไงเชือกหรือว่ากระบวยตักน้ำก็ไม่มีพยายามจะลงไปให้ได้ลงไปให้ได้ลงไปแล้วก็กลัวจะขึ้นไม่ได้หิวน้ำก็หิวน้ำชายคนนี้เขาจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับตำฟังเป็นประจำทุกวันในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติทำสมาธิหัวข้อธรรมะหมวดใดบทหนึ่งการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือมาพูดเรื่องพระไตรปิฎกบางครั้งก็อ่านพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันส่วนในทุกวันศุกร์อย่างนี้จะมาเล่านิทานเล่านิทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมะบ้างคำว่านิทานนั้นตามฟังไม่ได้แปลว่าเรื่องเล่านั่นคือภาษาไทยแต่นิทานะในภาษาบาลีในศัพท์คำนี้ที่ท่านใช้เรียกนั้นหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเป็นเงื่อนต้นมาก่อนเป็นเหตุกันมาก่อนซึ่งถ้าเหตุเหล่านั้นปรารภเรื่องในอดีตที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์หรือคนหรือเทวดาหรือในชาติก่อนเกิดเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าชาดกหรือถ้าเรื่องนั้นปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชาติปัจจุบันนั้นหรือมีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างใดมาเขาก็เรียกว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนที่เป็นนิทานนั้นก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมาตั้งฝังเสริมจากหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยพูดถึงเคสกรณีที่จะนำไปใช้งานได้แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดเลยหัวข้อธรรมะที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งขึ้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เสริมๆกันมาหรือว่าทำไมถึงจะมาพูดเรื่องนี้ได้อะนั่นเป็นนิทานเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาตัวฟังส่วนเสริมส่วนอธิบายความเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่อธิบายความเพิ่มเติมนั้นบางทีก็เป็นร้อยแก้วคำพูดธรรมดาซึ่งเราจะเรียกว่ากถาหรือบางทีก็เป็นคาถาคาถากับกถาไม่เหมือนกันนะกถานี่คือคำพูดคำกล่าวทั่วๆไปเป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่ถ้าคาถาหมายถึงคำกลอนมีบทเพียรชนะที่สละสลวยงดงามมีรูปแบบแพทเทิร์นที่ชัดเจนนั่นก็คือเป็นคำกลอนนั่นเองเขาก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งตรงนี้พอมีอักษรสระสลวยมีเรื่องราวที่มันวิจิตรพิสดารคนบางทีก็เลยไปใส่ใจสนใจในเรื่องนั้นมากเกินไปข้าพเจ้าจึงต้องมาเน้นย้ำให้ทราบทุกครั้งว่าอย่าหลงประเด็นเพราะว่าถ้าหลงประเด็นแล้วมันทำให้เราเสียเวลาเดินออกนอกทางไม่ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องก็เพื่อให้ปฏิบัติให้ลงมือทำไม่ใช่ให้เป็นนักคิดไม่ใช่ให้เป็นนักวิเคราะห์เพราะคำสอนนี่มันจะไม่ได้เกิดจากการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวแล้วจะ
พ้นทุกข์ให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้อย่าสำคัญประเด็นผิดก็จึงมีตัวอย่างเรื่องนี้เลยตัวฝังเรื่องคนที่สำคัญตัวเองผิดที่คิดว่าเออเนี่ยฉันจำความรู้ความเรียนอะไรต่างๆได้หมดแล้วดีแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วฉันนี่พ้นทุกข์แล้วดีกว่าหรือดีเท่ากันกับผู้สอนแล้วมันก็ไม่ใช่ใครล้อก็ภิกษุนี่แหละภิกษุกลุ่มหนึ่งสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อุกกฏฐนครในแคว้นสุภควันได้ตรัสประสูติที่ชื่อว่ามูลปริยายสูตรอันนี้เป็นนิทานชาดกนะทุกฝั่งนะชื่อว่ามูลปริยายชาดกเป็นสมัยที่มีภิกษุ500รูปซึ่งก่อนที่จะมาบวชนี่สถานะเดิมของท่านเหล่านั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์อยู่ในวรรณะพราหมณ์พอตั้งแต่เด็กละก็เรียนรู้ความรู้ทางพราหมณ์ความรู้ทางในไตรเพศคัมภีร์นิคันธุศาสตร์คัมภีร์อะไรของพวกพราหมณ์นี่รู้ละเอียดจบหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมาบวชในพระศาสนาแล้วใช่ปะเขาก็ให้มีการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนเรียนไวยากรณ์เรียนพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเนี่ยทุกฝั่งถ้าจะว่ากันแล้วก็คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วแหละนะแต่จะไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ทำเป็นรูปเล่มแบ่งเป็นสามปิฎกอย่างชัดเจนสมัยก่อนนั้นก็จะไม่ได้ลงอักษรที่เป็นรูปเล่มแบบในปัจจุบันอันนี้แน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่มีไม่เหมือนต่างกันอยู่ก็จะอาศัยการทรงจำแต่ว่าหัวข้อที่ทรงจำเนี่ยส่วนที่จะมีแนวคล้ายๆกันก็จะมีอยู่มากไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเนี่ยเป็นรูปแบบที่จัดทำมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ก็ในสังคีติสูตรนี่ก็มีที่ท่านพระสารีบุตรจัดทำรวบรวมเป็นตัวอย่างไว้ก่อนเลยคือเอาธรรมะที่มีหัวข้อเหมือนกันหรือจำนวนเท่ากันมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันอันนี้หมวด1ข้อนี่หมวด2ข้อ3ข้ออย่างละ10ข้อ10ข้อจัดไปเนี่ยเริ่มมีการทำสังคายนามาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วด้วยสังคายนานี่หมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันก็จึงทำให้เกิดการรวบรวมมาต่อภายหลังสังคายนานี่ไม่ได้เป็นการรวบรวมนะทุกฟังสังคายนาหมายถึงการสวดขึ้นพร้อมกันให้ลงตกเข้าใจเหมือนกันได้ว่าคำสอนนี้พูดสวดไว้ตรงกันอย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วจึงค่อยบันทึกรวบรวมกันมาเป็นภายหลังการรวบรวมนั้นมีมาแล้วหนูประวัติพระพุทธเจ้าตรัสคำอะไรไว้นี่โอ้คนก็จดจ้องจ่อจะฟังเลยล่ะแล้วก็จะทรงจำไว้ให้ดีเลยล่ะจำไม่ได้ก็จะจดเอาไว้ด้วยล่ะจดไม่ได้ก็ต้องจำให้ได้ล่ะทีนี้พอมีระเบียบระบบในการจดจำตรงนี้เราใช้คำว่าพระไตรปิฎกไปซะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันพวกภิกษุ500รูปนี้ตัมบูฟังที่บวชมาจากเป็นตระกูลพราหมณ์มีความรู้ก็คือเป็นนักเรียนมาก่อนนะเชี่ยวชาญทางด้านความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์อย่างมากมาเรียนพระไตรปิฎกครบทุกสูตรครบทุกเรื่องครบทุกหมวดหมู่ครบทุกสาขาแล้วจำได้หมดแล้วสุดยอดเยี่ยมเจ๋งดีงามแม่พระพุทธเจ้าตรัสเทศอะไรไว้นั่นคือความรู้ของท่านความรู้นั้นเราก็จำได้หมดแล้วมีความรู้เท่ากันแล้วคิดว่างี้มีความรู้เท่ากันแล้ว
ก็เหมือนกันในนี้เราจะไปต่างอะไรกันยังไงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธเราก็เป็นสัมมาสัมพุทโธเหมือนกันสุดยอดเพี้ยนแล้วท่านผู้ฟังนี่เพี้ยนแล้วนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกละคือตั้งตนเสมอด้วยอาจารย์ขึ้นมาเลยต่อจากนั้นไปจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าละตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กันละก็คือหมายความว่าเริ่มจะบัญญัติสิ่งใหม่บ้างคือเริ่มนะแนวมันออกแล้วเนี่ยฉันก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าแล้วจะไปเฝ้าอะไรอีกฉันก็รู้ความรู้หมดแล้วจะต้องไปสนใจอะไรอีกคือเพราะว่าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องการเรียนความรู้ต่างๆเหล่านี้ไงตอนนี้เรียนหมดแล้วคือความคิดไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ซึ่งในสมัยก่อนที่จะมีสำนักครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นเนี่ยคือมันมาจากแนวความคิดแบบนี้ทีนี้พอแนวความคิดแบบนี้มีขึ้นมาสมัยนั้นก็อยู่ที่สุภควันอยู่ที่เมืองอุกตะนครพระพุทธเจ้าจึงสาธยายเทศแสดงพระสูตรที่ชื่อว่ามูลบริยายสูตรให้ฟังเลยท่านผู้ฟังคือนี่คือข้อดีของความที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือถ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะมีคำสอนใหม่ๆโผล่มาอยู่เรื่อยคำสอนใหม่ๆที่โผล่มาอยู่เรื่อยเนี่ยจะมีนัยยะที่อาจจะเหมือนหรือเสริมจากของเดิมบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหม่ไปเลยเป็นปริยายใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยก็มีนี่แหละท่านผู้ฟังคือมูลปริยายสูตรที่เป็นความรู้ใหม่ที่แสดงเทศไว้และที่อุกตะนครคือเทศเนี่ยก็ปรารภภิกษุกลุ่มนี้แหละที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ความแรงต่างเหมือนเท่ากันกับพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ว่าความรู้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังคือมันเหมือนมหาสมุทรที่ลึกจนแบบไม่ยังจะยังได้ว่ามันลึกเท่าไหร่อ่ะมันลึกมากจนสายดิ่งที่จะหยั่งลงว่าลึกเท่านี้ตรงนี้พอโถจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังลึกลงต่อไปได้อย่างนี้โอ้ปัญญาท่านนี่มากท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถบอกสอนได้เนี่ยนะมีปริมาณเท่ากับใบไม้ที่อยู่บนต้นสีสปาต้นสีสปาก็คือต้นไม้ยืนต้นใหญ่ที่มีลักษณะใบมันจะดกๆหน่อยใบมันจะติดกันทีกันแล้วก็ใบใหญ่ด้วยใบของต้นสีสปาทั้งต้นเลยเยอะมากรวมถึงพวกที่ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นด้วยนะทีนี้ท่านก็เลยหยิบใบสีสปาขึ้นมา 2-3 ใบอยู่ในกำมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าที่สอนนั้นมีแค่นี้เองนะที่สอนเนี่ยมีเท่านี้เองทำไมถึงสอนแค่นี้เองอ่ะเพราะว่าเรื่องที่รู้เนี่ยมันไม่ได้จะให้เกิดประโยชน์แก่การหลุดพ้นได้ทั้งหมดหรอกส่วนที่สอนแค่หยิบมือนึงเนี่ยต่างหากล่ะที่จะเป็นตัวให้หลุดพ้นได้จึงสอนเรื่องนี้เอาไว้ทีนี้ที่บอกสอนอยู่ในช่วง45ปีเนี่ยนะแล้วมันเหลือถึงวันนี้ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันมีที่น้อยลงหายไปขุดค้นไม่เจอลืมกันไปแล้วก็ยังมีนะตัวบางเพราะฉะนั้นที่มันเหลืออยู่ทุกวันเนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าใบไม้ในกำมืออีกนะน้อยลงไปก็ต้องมีสัก 2-3 ใบครับพระเจ้าว่าไอ้ที่มันน้อยลงเหลือแค่นี้มันทำให้เราหลุดพ้นได้แน่ล่ะให้มั่นใจเลยล่ะแต่สิ่งอื่นที่พระพุทธเจ้ายังรู้
มีปัญญาเข้าใจมันมีมากกว่านั้นอีกนะแน่นอนอย่างเช่นเรื่องทางคณิตศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์ชีวะหรือความรู้อื่นๆต่างๆไม่ว่าจะหมวดปรัชญาหมวดภาษาท่านรู้แน่นอนล่ะแต่ไม่ได้บอกสอนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะหลุดพ้นพ้นทุกข์ได้ในยะวันนั้นได้สอนเรื่องมูลปริยายสูตรคือการแยกแยะแจกแจงภูมิคือเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้านี่คือเทศเจาะจงให้กลุ่มภิกษุที่เข้าใจตนเองผิดนั่นแหละให้เข้าใจให้ถูกเลยล่ะแต่คือแบบไม่ใช่เทศว่าเขาโดยตรงไงแต่อธิบายถึงองค์ความรู้ที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าที่ได้เคยบอกไว้สอนไว้เรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องธาตุดินอย่างนี้เฮ้ยธาตุดินมันก็ของมีอยู่ทั่วไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเราเห็นกันอยู่จับต้องกันได้ภูเขาอาหารร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินอันไหนมันเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้นั่นธาตุน้ำความร้อนของเผาของไหม้นี่ก็ธาตุไฟอันนี้ทั่วไปเลยนะเราก็จำกันได้ด้วยดินน้ำไฟลมเป็นอะไรยังไงมีระบุไว้อยู่ในกายคตาสติสูตรก็มีระบุไว้อยู่ในเรื่องอสุภสัญญาก็มีจำได้แล้วแล้วไงโอ้มูลปริยายสูตรนี่ละเอียดลงไปเรื่องธาตุดินเนี่ยตรงหลังถึงขนาดว่าสำคัญธาตุดินโดยความเป็นตนถ้ารู้ว่าดินคือของแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่แต่ว่ายังยินดีในธาตุดินสำคัญธาตุดินว่าเป็นของเราอันนี้คือชื่อว่ายังไม่กำหนดรู้นะเพราะยึดถือธาตุดินโดยความเป็นตัวตนไงโอ้พอฟังเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รู้มาไอ้ความคิดที่ว่าเออฉันเก่งเท่าพระพุทธเจ้ามันหายไปเลยนี่ท่านแสดงให้ดูเลยว่าที่มันละเอียดลึกไปกว่านั้นน่ะมันมีอยู่นะจะคิดว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าพูดก็พูดเรื่องเดิมตรัสเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยนั่นเองอันนี้เราก็รู้แล้วอันนั้นเราก็รู้แล้วภิกษุกลุ่มนี้มีความคิดอย่างนี้ไงแต่พอได้ฟังเรื่องที่โอ้ตัวเองเราก็ไม่เคยรู้นี่โอ้ความรู้พระพุทธเจ้ามากจริงๆไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันหายไปเลยเราพอสเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนนะดูว่าเรามาดูในสมัยปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนกับคุณครูหรือแม้แต่ลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างนี้นะคือบางทีลูกศิษย์ไปเรียนความรู้จากอาจารย์แล้วอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็อาจารย์เราก็สอนเรื่องเดิมพูดเหมือนเดิมอาจารย์รู้สิ่งใดเราก็รู้สิ่งนั้นรู้เลยว่าถ้าถามมาอย่างนี้นะจะต้องตอบอย่างนี้ฉันรู้หมดแล้วแล้วถ้าจะมีทิฏฐิมีความคิดว่าฉันก็จะตั้งตนมาเสมอด้วยครูบาอาจารย์อ้าวนี่ไม่ถูกนะไอ้ที่ว่าตั้งตนเสมอด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าคือแบบมาเปิดสำนักบ้างหรือว่าทำแข่งบ้างหรือว่าแบบพูดไม่ดีตีเตียนกันบ้างอันนี้ไม่ดีอย่าทำทีนี้ที่ว่าทำเหมือนกันบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านให้ทำไหมถ้าท่านสั่งให้ทำหรืออนุญาตให้ทำเราจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องดูให้ละเอียดอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินว่าการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการลบหลู่ครูบาอาจารย์หรือการกระทำอย่างนี้จะหมายถึงการยกย่องครูบาอาจารย์เจตนานั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างไรก็ตามระหว่างสาวกกับสาวกกับสาวกและพระศาสดานี่มันต่างกันอยู่เพราะว่าสาวกกับสาวกนี่คือเหมือนกับระดับเดียวกันแต่ต่อให้เป็นครูบาอาจารย์ก็ตามซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะครูบาอาจารย์บางทีเป็นโพธิสัตว์บ้างยังต้องการบรรลุธรรมยังไม่เห็นธรรมขั้นแม้อนาคามีหรือโสดาบันเลยก็ตาม
แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยโอ้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงกว่าไปแล้วมีแต่ว่าการยกตนเนี่ยมันไม่ดีไงซึ่งถ้าเราจะยกย่องครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าจะมีคุณธรรมต่ำกว่าเราก็ต้องยกย่องท่านในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่าการสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องของเป็นความสามารถของเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะอย่างสาวกจะสอนอะไรก็ตามก็ต้องสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็จึงเรียกว่าสาวกไงผู้ฟังคำสอนจะไปสอนนอกแนวนอกเหนือหรืออื่นๆที่จากท่านสอนไว้มันไม่ได้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในแนวนี้อยู่ในมรรคแปดนี้นี่คือผู้สอนมีคนเดียวในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้าส่วนสาวกเนี่ยจะดีเลิศในเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจึงเป็นเรื่องของสาวกที่จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งสาวกพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอาสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าลูกศิษย์จะมีคุณธรรมมีความสามารถหรือเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องยกย่องครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในความที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่สำคัญทีนี้พอเรากลับมาในประเด็นเรื่องของมูลปริยายะชาดกนี้ซึ่งนี้จะแตกต่างกันระหว่างการเปรียบเทียบกับสาวกคู่กันกับพระศาสดาและซึ่งนี้เทียบกันไม่ได้เลยจึงต้องจัดแยกออกไปเป็นสองส่วนซึ่งนี่คือนัยยะในมูลปริยายะชาดกนี้หรือว่าสาวกเนี่ยกินจะมาแข่งกันกับพระศาสดาแต่พอพระศาสดาแสดงเทศธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งเกินไปเธอถึงค่อยเข้าใจว่าโอ้ปัญญาของเราเนี่ยเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจึงแบบอ่อนน้อมถ่อมตนลงมีทิฏฐิมานะที่ถูกปรับให้สิ้นเอาความทะนงตนออกไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับงูที่มันมีพิษแล้วถูกถอนเขี้ยวถูกกำจัดพิษออกไปทั้งหมดด้วยแค่ว่าฟังเทศสูตรเดียวนี้เลยนะมูลปริยายสูตรที่อุกตนครแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าต่อไปอีกไปถึงเมืองเวสาลีได้ฟังโคตมกะสูตรพวกภิกษุเหล่านี้ก็จึงบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วโอ้เกิดแบบคือมันไม่กลับกำเริบแล้วนะเรื่องทิฏฐิมานะอะไรต่างๆเนี่ยจึงมีความเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ต้องระวังนะเนี่ยการศึกษาการเล่าเรียนเหมือนไปจับงูพิษอ่ะมันแว้งกัดเราได้นะถ้าไม่ระมัดระวังจับไม่ถูกนี่พอมากราบทูลเรื่องนี้ครับพระพุทธเจ้าแม้ท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตว่าพวกภิกษุ500รูปนี่แหละเคยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเหมือนกันในอดีตชาติสมัยนั้นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตำฝังนี่คือเป็นเรื่องในอดีตแล้วนะได้กล่าวคาถานี้เอาไว้ซึ่งที่กล่าวคาถาคำพูดนี้เอาไว้ที่มันลึกซึ้งกินใจจะให้เล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็เพราะปรารภพวกลูกศิษย์ของตน500คนที่มาเรียนความรู้จักตนตนคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เรียนความรู้อะไรเสร็จจากอาจารย์ทิสาปาโมกข์แล้วพออาจารย์ล่วงลับไปตัวเองก็ขึ้นเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกข์แทนสอนความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปเวลาตัวเองสอนความรู้ก็ให้ท่องมนต์ไงมนต์ในที่นี้คือคาถาคาถาในที่นี้คือคำกลอนคำกล่าวซึ่งเป็นคำสอนที่แต่งเป็นบทร้อยกรองเป็นคำกลอนนั้นเพื่อให้มันจำได้ง่ายจำได้ง่ายท่องได้ง่ายก็สอนให้ท่องต่อไปเพื่อที่จะเมื่อได้ฟังแล้วคนมันได้คิดได้ตระหนักมีการโยนิโสมนสิการก็สามารถ
ทำหรือพูดสิ่งใดที่จะเลี้ยงชีวิตตนให้เป็นไปได้เช่นมีความขยันขันแข็งขึ้นได้มีความอดทนได้ตั้งอยู่ในศีลได้มีปัญญาที่จะคิดอ่านการงานหรือประดิษฐ์สิ่งใดๆได้อันนี้ก็คำสอนนะทีนี้พอสอนหมดแล้วไงพวกมานพคือลูกศิษย์ที่มาเรียนความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกนี่สอบผ่านหมดทุกคนนะสิ่งนี้ว่าไงคำพูดนี้พูดยังไงซ้อมสอบปากเปล่าด้วยนะผ่านนะสอบเนี่ยมันสมัยนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอัตนัยเนี่ยให้กรอกกอไก่ขอไข่หรือคอควายใช่ไหม A B C D ในการที่แบบขีดค่าลงไปเนี่ยยังไงมันมีโอกาสผ่านได้หลวงพ่อเดาได้ก็สอบความรู้ได้ระดับหนึ่งถ้าใช้ดีขึ้นก็เขียนปรนัยหรือเขียนอธิบายเลยเรื่องนี้ว่าไงเรื่องนี้ว่าไงนี่การสอบเขียนเนี่ยบางทีมันก็ลอกได้ไงถามเพื่อนได้ลอกได้หรือว่าจะแบบจดโพยเข้ามาแล้วก็มาคัดลงไปตอบคำตอบที่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าสอบปากเปล่านี่นะโอ้โหนี่อันนี้แน่นอนเลยคือก็จึงต้องมีการสอบสัมภาษณ์หลังจากการสอบข้อเขียนผ่านแล้วไงเพื่อที่จะมาคัดกรองอีกทีไงท่านฟังว่ามีความรู้จริงไหมมีอุปนิสัยยังไงอะไรที่การสอบข้อเขียนมันกรองไม่ได้ก็ต้องมาสอบปากเปล่าต่อในที่นี้สอบปากเปล่าเลยพวกนี้นะสอบปากเปล่าท่องเลยได้แน่นอนวิธีการพลิกแปลงใช้งานพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองนี่รู้เท่าอาจารย์แล้วเราไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอาจารย์รู้เท่าไหร่ฉันก็รู้เท่านั้นฉันรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็รู้เท่านั้นเหมือนกันก็จึงเริ่มดูหมิ่นอาจารย์ละเริ่มดูหมิ่นอาจารย์เริ่มไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ไปสำนักอาจารย์เริ่มมีความทนงตัวก็เริ่มมีความกระด้างขึ้นมาความกระด้างนี่แหละตัวฟังมันเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกถึงความทนงตัวได้จนจุดที่มันทำให้เกิดนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพวกลูกศิษย์เหล่านั้นนี่มีวันหนึ่งที่เดินมาแล้วสังเกตเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราอาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นพุทราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรนั่งอยู่เฉยๆนั่งเสริมเย็นนี่แหละพวกลูกศิษย์วันนั้นเข้าไปหาแน่มันเย่อหยิ่งจองหองมีความกระด้างไม่มาหาวันนี้มันมาหาเนี่ยมาหานี่ไม่ใช่พระมาหานะแต่เดินมาหานี่แหละเดินมาหานี่ไม่ไหว้ไม่อะไรนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเอาเล็บตะวันเอาเล็บมือของตัวเองเนี่ยนะไปเคาะที่ต้นพุทราเคาะๆโอ้แล้วก็พูดขึ้นอย่างนี้บอกว่าโอ้ต้นไม้นี้ไม่มีแก่นนะเนี่ยเคาะๆคนนี้ก็เคาะอีกว่าโอ้ใช่ไม่มีแก่นนะเนี่ยเอาเล็บนะเคาะนะที่เอาเล็บเคาะนี่เพราะว่าไม่ต้องการให้เคาะแรงไงคือถ้ามันเป็นไม้แก่นเอาเล็บเคาะมันจะเจ็บแต่มันไม่เป็นแก่นมันเป็นมีแต่กระพี้แล้วก็บอกไม่มีแก่นนะเนี่ยโอ้ทำอย่างนี้คือดูถูกพระโพธิสัตว์ไงดูถูกอาจารย์ดูถูกอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรที่จะสอนเราให้เพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วพระโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นเอาถ้างั้นเรามาตอบปัญหากันนะฉันจะถามปัญหาข้อหนึ่งแล้วถ้าเธอกล่าวแก้ได้นะถือว่าเธอชนะเลยอ่ะเรามีความรู้เสมอกันจริงๆพวกลูกศิษย์นี่ดีใจเลยตรงที่ว่าเอาแล้วฉันจะได้แข่งกับอาจารย์แล้วก็เนี่ยจะได้ประลองกันเลยว่าใครเก่งกว่าใครคำถามมีดังนี้พระโพธิสัตว์อาจารย์ได้ถามกับพวกลูกศิษย์จำนวน500ของตนดังนี้ว่าเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้
ินเวลานี้กินเวลานะไม่ใช่ว่าทำเวลาให้เสียไปเช่นบางทีเราไปประชุมกันอย่างนี้เราก็มีคนหนึ่งโอ้พูดมากมากมากจริงๆเลยเนี่ยกินเวลาคนอื่นเขาหรือบรรยายนี่ยาวนานมากกินเวลาของคาบต่อไปเขานี่ไม่ใช่กินเวลาอย่างนั้นนะแต่การเวลาที่มันกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองเนี่ยใครที่เป็นคนกินการเวลาฟังแล้วเนี่ยอึ้งไปอยู่สักพักหนึ่งนะท่านผู้ฟังพวกลูกศิษย์นี่เวลาเหรอกาลเหรอกินเหรอเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะยังไงนะยังไงนะการเวลากินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกับด้วยตัวเองด้วยคำนี้หมายความว่าไงเวลาไงเขาใช้ว่ากาโลมาจากคำว่ากาละซึ่งกาละในที่นี้จะหมายถึงตายก็ได้ก็เรียกว่าทำกาละคือตายหรือกาละที่หมายถึงการเวลาเป็นต้นก็ได้เช่นเวลาก่อนอาหารเวลาหลังอาหารเวลาก่อนเดินทางเวลาหนุ่มเวลาแก่เวลาหลังเดินทางเวลาป่วยแล้วก็เวลาตายก็ได้นะเวลาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ากาลซึ่งการเวลานี่มันเดินไปอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเวลามันเดินไปอยู่ตลอดเวลามันก็กินสิ่งต่างๆไปอยู่ตลอดเวลาเช่นติ๊กติ๊กติ๊กนี่ไม่ได้เรียกชื่อคนนะแต่หมายถึงว่าไอ้ติ๊กแรกที่พูดไปเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วถูกอะไรกินไปเวลากินไปแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยคือเวลาไงหายไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยคำพูดตะกี้หายไปแล้วถูกกินไปแล้วเอาแล้วที่ก่อนหน้านี้มันก็ถูกกินไปด้วยเวลานั้นก็ถูกกินไปด้วยกินสัตว์อื่นแล้วก็กินตัวเองไปด้วยเอาตัวเราตอนเป็นเด็กมันไปอยู่ไหนแล้วผ่านไปแล้วหายไปแล้วเอ้าหายไปได้ไงถูกเวลากินไปแล้วความเป็นเด็กเรามันหายไปแล้วหรือนี่เป็นผู้ใหญ่เอ้าแล้วเอ๊ะยังไงนะเมื่อวานนี้มันหายไปไหนเนี่ยผ่านไปแล้วหายไปแล้วถูกกินไปแล้วถูกกินไปด้วยอะไรเวลาไงเวลามันกินตัวเองด้วยกินสัตว์อื่นด้วยนี่เขาจึงหมายความว่าอย่างนี้ที่ต้องตีความความหมายของคำถามไม่ทราบเลยนะว่าที่ไปกินข้าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คำถามก็คือแล้วใครเป็นคนกินเวลานี้เอ้าก็เวลามันกินทุกคนอยู่แล้วกินทุกสรรพสัตว์อยู่แล้วแล้วใครจะมากินเวลานี้นะให้เวลา7วันตำรวจอาจารย์ให้เวลาลูกศิษย์นี่ไปคิดไตรตรองใคร่ครวญหาคำตอบในคำถามนี้มา7วันถ้า7วันแล้วจะยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวจะเฉลยให้คนเป็นอาจารย์นะท่านผู้ฟังมีเมตตานะเรื่องแบบไม่ได้คิดว่าจะแบบทำให้ลูกศิษย์แพ้หรือว่าจะตำหนิติเตียนด่าว่าให้เสียหายแต่ก็ต้องการสอนนะต้องการให้ความรู้อยู่แล้วต้องการความดีความงามให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วนี่คืออาจารย์ที่ดีนะเข้าใจไหมอาจารย์ที่ไม่ดีก็มีนะคืออาจารย์ที่ไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะมีความคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ไม่ทำตามคำของเราเนี่ยเราจะแบบขับไล่มันไปหรือนินทาด่าว่าให้เสียหายอันนี้คืออาจารย์ที่ไม่ดีแต่ถ้าอาจารย์ที่ดีเนี่ยจะพยายามรักษาลูกศิษย์นี่ก็นะว่า500คนเนี่ยเขามาดูถูกท่านนะว่าเหมือนต้นพุทธาไม่มีแก่นท่านยังมีเมตตาสอนให้สอนถึงว่าใครเป็นผู้กินการเวลาไปคิดอยู่7วันท่านผู้ฟังคิดคิดคิดคิดคิดคิดหนึ่งเดียวเท้ากายหน้าผากนอนมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันคิดไม่ออกจะฝันฝันก็ฝันเป็นคำตอบไม่ออกเพราะมันนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่ออกจะกินข้าวมันก็ยังจะต้องคิดเรื่องนี้จะนอนหลับก็ต้องคิดเรื่องนี้
จะเดินทางจะกินน้ำคิดจนปวดหัวท่านผู้ฟังปวดหัวแล้วก็ใครจะมาเป็นผู้กินเวลาก็เวลามันกินทุกอย่างถูกแล้วถูกปะไม่มีใครหรอกที่จะมากินเวลาได้ไม่ได้เลยเริ่มที่จะนึกได้โอ้ไอ้ที่เราไม่รู้มันก็มีนี่นะสิ่งที่เราไม่รู้มันก็มีแต่ว่าอาจารย์รู้โอ้ยคราวนี้ทิฏฐิมานะนี่หมดเลยคุณผู้ฟังถูกกำจัดออกไปไม่เห็นเงื่อนงำของปัญหาว่าเงื่อนเนี่ยเขาจะต้องผูกมาเพื่อให้แก้อย่างนี้เงื่อนไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ได้คำตอบนี่โอ้ไปหาอาจารย์ดีกว่าเอาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วอาจารย์ก็จึงสอนนะสอนลูกศิษย์ว่าคนที่จะมีปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีมากเหมือนกับกะลามะพร้าวเนี่ยนะก็วางไว้ผลลูกตาลเนี่ยจาวตาลเนี่ยวางไว้วางไว้เรียงกันไว้เยอะแยะๆๆนี่เหมือนคนเหมือนมนุษย์เนี่ย500คนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยหัวดำกันหมดเลยเนี่ยแม้แต่ว่าข้างในมันไม่มีปัญญาเป็นเหมือนจาวตาลที่เขาวางไว้นี่แหละคือวางไว้คู่กันเนี่ยบางทีก็มองไกลๆไม่รู้ว่านี่หัวคนหรือว่าผลตาลต้องเอามือจับดูถึงจะรู้เพราะมันต่างกันที่ว่ามีปัญญาไหมมีช่องหูอยู่เหมือนกันแต่ข้างในมีสิ่งของมีสมองหรือกลวงอยู่ข้างในมีแต่ช่องหูเฉยโอ้ยกราบกรานขอคำตอบไปทุกฟังหนุ่มเพราะว่าเข้าใจแล้วตัวเองผิดไปแล้วขอโทษขอโพยโพธิสัตว์เนี่ยจึงให้คำตอบทุกฟังว่าผู้ที่กินการเวลานี่นะก็คือพระอรหันต์นี่ไงผู้ที่เผาตัณหาดับกิเลสทั้งหมดได้แล้วอยู่เหนือการเวลาการเวลาจะมาทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้ละที่ว่าจะต้องเกิดต่อไปชาติใหม่อีกมีการเกิดแล้วก็มีการตายวนเวียนเป็นวัฏฏะหมุนไปวนไปวนไปหมุนไปหยุดได้แหละประวัติเป็นพระกีนาศพแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่อินการเวลาหยุดจบหมดเรื่องที่จะต้องเป็นวัฏฏวนต่อไปโล่งเลยท่านผู้ฟังรู้คำตอบแล้วเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงพอไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่คำสอนเรื่องพระอรหันต์โสดาบันอริยบุคคลไรไม่มีแต่ว่าด้วยจิตใจของบริษัทเนี่ยแนวทางที่ว่าจะต้องหาทางตรัสรู้ให้ได้มันจะมีปัญญาเรื่องพวกนี้ออกมาแต่ว่าส่วนตัวเองยังทำให้บรรลุไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มพระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคือมูลปริยายชาดกเป็นเหตุการณ์ที่ปรารภให้แสดงมูลปริยายสูตรแล้วให้เห็นถึงความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามูลปริยายสูตรนี่นะเป็นพระสูตรแรกในมัชฌิมานิกายเลยนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าว่ามูลรากของสิ่งต่างๆอะไรต่างๆมาอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้เคยนำมาอ่านให้ท่านฟังแล้วในช่วงของกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสส่วนรายละเอียดต่างๆอะไรก็คิดว่านำมาอธิบายให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธแต่ท่านฟังต้องการจะฟังรายละเอียดในพระสูตรนี้ก็ไปหาติดตามฟังกันได้ในเอพิโซดต่างๆเหล่านั้นที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมูลปริยายชาดกเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนเป็นผู้ที่มีความกรุณายังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่จะนำมาประกอบในวันนี้ท่านก็ได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นพอช่วยเหลือบุคคลอื่นแล้วคนอื่นนั้นก็มาช่วยเหลือท่านกลับบ้างมาอุปการะกระทำตอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งตะวัน
ในชาดกที่ชื่อว่าติรีติวัชชะชาดกการกระทำต่อแสดงแบบว่าตอบแทนก็นะบางทีเราจะดูว่าแบบมันมากไปหรอมันน้อยไปหรือยังไงยังไงถึงจะเหมาะสมกันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในตระกูลพราหมณ์พอโตขึ้นเรียนความรู้อะไรจากอาจารย์ที่สาปาโมกแล้วชาตินั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นอาจารย์สอนความรู้ต่อไปแต่ว่าออกบวชหลีกออกจากเรือนไม่อยากอยู่ครองเรือนทีนี้ตอนออกบวชเนี่ยก็พ่อแม่ไม่ให้ไงไม่อนุญาตเราสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยนะการออกบวชนี่ก็ต้องไปอยู่ป่าคนเดียวประพฤติปรมาจารย์คนเดียวเป็นฤาษีนี่ทีนี้พอภายหลังพ่อแม่ตายแล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆที่มีก็เลยบริจาคหมดตัวเองมีความสลดสังเวชและฉันจะไปบวชเป็นฤาษีก็เลยออกบวชไปอยู่ป่าหิมพานต์ทีนี้พอออกไปอยู่ป่าแล้วก็สร้างอาสมเราอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่หิมพานต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่อยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีด้วยปรากฏในสมัยนั้นตัวพระเจ้าพรหมทัตที่ครองแคว้นกาสีเกิดมีจราจลต้องไปปราบจราจลอยู่ในบริเวณชายแดนที่ติดกับป่าหิมพานต์นั้นเวลาพระราชาออกรบเนี่ยนะก็จะมีข้าราชบริพารมีอะไรต่างๆตามไปใช่ไหมนี่จะไปปราบพวกกบฏละแต่ว่าในการรบครั้งนั้นนี่ปรากฏว่าแพ้พระราชาแพ้เพราะว่าพวกกบฏนี่เขาอาศัยใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะพระราชาแต่ทำไมพอเกิดเปลี่ยงพล้ำปุ๊บนี่ช้างเขาก็ฝึกไว้อย่างดีนะพอเปลี่ยงพล้ำปุ๊บเอาถูกตัดออกจากกองทัพหลวงเหลืออยู่ไม่กี่คนพวกนี้ก็ตายหมดแล้วทำไงช้างนี่จึงเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดนี่ก็รีบวิ่งหนีเลยพอพระราชาให้คำสั่งนี้เพ่นก่อนช้างนี่เพ่นแนบทันทีตามฟังรีบวิ่งโดยเร็วด้วยกำลังของมันด้วยความตัวใหญ่ของมันด้วยความเร็วของมันวิ่งหนีไปเลยพวกข้าศึกนี่ตามไม่ทันเอาชีวิตรอดซะก่อนแล้วหนีมาเสร็จแล้วก็เข้าไปในป่าละป่าหนีไปก็ไปอยู่ในป่าที่ใกล้กันกับที่อยู่ของโพธิสัตว์นั้นโพธิสัตว์ในชาตินั้นก็ชื่อว่าติรีติวัชชะฤาษีซึ่งเป็นชื่อของนิทานชาดกเรื่องนี้เลยติรีติวัชชะชาดกตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปหาอาหารคือไปเที่ยวเก็บหาผลไม้ที่หล่นเองในป่าพอพระราชามากับช้างเห็นที่อยู่ที่น่ารื่นรมที่เป็นอาสมของฤาษีติรีติวัชชะนี้จึงเข้าไปแล้วเห็นเสนาสนะกวาดเรียบร้อยเอ๊ะแต่ไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้ตั้งคือตัวเองนี่เดินทางไกลมาแล้วก็หิวน้ำมากเลยไม่เห็นน้ำฉันน้ำใช้จะทำยังไงดีเดินอ้อมไปข้างหลังอ่ะมีบ่อน้ำอยู่โอ้รอดตายแล้วได้กลิ่นน้ำมาแต่ว่าหาที่ตักแล้วก็เชือกที่จะผูกเป็นเหมือนกับกอมหรือว่าถังที่จะใช้ตักน้ำที่อยู่ในบ่อนี่ไม่มีเลยหามุมไหนก็หาไม่เจอเอ๊ะทำยังไงดีอุตส่าห์เดินมาถึงตรงนี้แล้วเอางี้ละกันเอาเชือกที่ผูกที่รัดท้องช้างเนี่ยที่เขาจะไว้รัดกับที่นั่งบนหลังช้างเนี่ยนะถอดออกมาแล้วกันถอดออกมาใช้สำหรับเป็นเชือกที่จะผูกลงไปให้ถึงก้นบ่อเพื่อที่จะตักเอาน้ำก็เลยให้ช้างมายืนข้างบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำที่อยู่ทางด้านหลังกุฏิที่พักของโพธิสัตว์นั้นก็คืออยู่ตรงทางจงกรมพอดีช้างมันก็จึงเข้าไปได้ยืนอยู่ตรงนั้นเอาเชือกผูกขามัน
ย่อนตัวเองลงไปโอ้ไม่ถึงตัมบังโอ้ยก็ต้องปีนกลับขึ้นมาอีกใช่ไหมเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวน้ำพระราชาจะเป็นไงเอาผ้าสาดกของตัวเองต่ออีกนะถอดผ้าคลุมผ้านุ่งอะไรของตัวเองออกเหลือเตี่ยวอันเดียวผูกต่อกับปลายเชือกลงไปอีกคราวนี้คราวนี้นะถึงพอที่จะเอาเท้าแตะได้แต่ก็ไม่ถึงก้นบ่อที่ว่าจะลงไปแล้วกระโดดขึ้นปีนกลับขึ้นมาอีกเอาเท้าแตะผิวน้ำได้แต่เดือดไม่ได้อะสิยิ่งแตะได้ยิ่งหิวน้ำหนักเข้าไปอีกโอ้ยแต่เอางี้ละกันจะปีนขึ้นปีนลงอยู่งี้เดี๋ยวเราก็จะตายพอดีลงไปเลยอ่ะอย่างน้อยในนี้ยังมีน้ำกินปล่อยตัวเองตุ้มเลยท่านผู้ฟังลงไปในบ่อน้ำลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็พอยืนเหยียบถึงละก็ดื่มน้ำตามความต้องการแต่ว่ากลับขึ้นไม่ได้เลยทีนี้พยายามตะโกนหาคนช่วยก็ไม่มีใครตอบเลยก็เลยพักอยู่ทางด้านล่างของบ่อน้ำกินน้ำได้ละรอดตายละแต่ขึ้นไม่ได้พอตกเย็นตมฝังโพธิสัตว์กลับมาจากป่าไปหาผลไม้เห็นช้างยืนอยู่ที่ท้ายทางจงกรมของตนเข้าไปดูท่าแล้วก็โอ้มีเชือกผูกอยู่โอ้แน่นอนแล้วว่าพระราชาคงจะต้องเสด็จมาแน่ช้างเห็นโพธิสัตว์แล้วก็ยิ่งยืนนิ่งเลยคือเป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีไม่ได้จะทำร้ายใครถ้าไม่ได้สั่งอะไรให้ขยับขยื่นโพธิสัตว์ก็จึงไปดูที่ปากบ่อตะโกนลงไปได้ยินเสียงพระราชาตอบขึ้นมาจึงจะรีบช่วยเหลือละคราวนี้จึงเอาผ้านี่นะมาผูกเป็นสองสายแล้วก็ทำเป็นคาดตรงกลางก็คือเป็นลักษณะของบันไดให้พระราชาสามารถที่จะเดินเหยียบขึ้นมาจากบ่อน้ำมาพักผ่อนอยู่ที่อาสมนั้นประมาณ 2-3 วันพอพักเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับสั่งลาไว้ก่อนด้วยนะทุกฟังพระราชานี่ให้ปฏิญญากับโพธิสัตว์ว่าเนี่ยถ้าท่านมาถึงในเมืองเมื่อไหร่นี่ผมจะทำการกระทำตอบคืออุปการะอย่างดีเต็มที่เลยขอให้ท่านมาก็รับปฏิญญาเรียบร้อยแล้วพระราชาก็เดินทางกลับไปเจอกองทหารของตนตั้งประจำการอยู่ในที่ไม่ไกลจากชายแดนก็พากันกลับเข้าสู่พระนครเหตุการณ์นี้ผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ท่านผู้ฟังแล้วพระราชาเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เล่าอาจจะกลัวเสียหน้าหรืออะไรยังไงแต่ก็เงียบเงียบไปไม่มีใครเล่าก็ไม่มีใครถามก็ไม่มีใครพูดละกลับมาก็ดีแล้วก็พากันกลับเวลาล่วงไปประมาณ15วันตั้งแต่ฝังโพธิสัตว์นี่ก็จึงเดินทางไปที่เมืองพาราณสีไปพักอยู่ที่อุทยานพระราชาพอเห็นโพธิสัตว์มาบิณฑบาตในเมืองจำได้เลยโอ้โธนี่เป็นดาบสเป็นฤาษีที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากจึงลงมาถวายอาหารนิมนต์ให้ขึ้นไปสู่พระราชวังจัดทำบริขารเอ่ยที่พักเอ่ยทำอุปการะตอบอย่างดีเลยสั่งให้คนที่ดูแลสวนในอุทยานเนี่ยมาคอยดูแลรับใช้ดาบสผู้นี้แล้วก็ทำการสักการะอยู่เป็นประจำทุกวันเลยนะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเย็นอาหารเครื่องดื่มการฟังธรรมมีแต่ไปหาดาบสนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยทุกฝั่งเขาก็งงนะเฮ้ทำไมพระราชาเรานี่ถึงไปหาดาบสคนนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ให้สการะอะไรต่างๆกับเขาแม่มันจะดีแล้วมันเกินไปนะจะถูกหลอกหรือเปล่าน่ะไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จึงไปคุยกับอุปราชซึ่งอุปราชนั้นก็คือลูกของพระราชา
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งอุปราชไปเตือนอุปราชว่าเนี่ยเสด็จพ่อของท่านนี่คือพระราชานี่นะทำไมถึงไปคุ้นเคยกันกับดาบทคนนี้ให้มีสักการะอะไรต่างๆอาจจะถูกหลอกได้นะท่านนะมันยังไงนี่ขอให้ท่านช่วยคุยกับพระราชาเสด็จพ่อดูหน่อยว่าเป็นยังไงอุปราชรับคำแล้วก็จึงไปหาเสด็จพ่อละคุยกันในที่นี้บอกว่าเฮ้ดาบทคนเนี้ยก็พระองค์ก็ขึ้นเพิ่งจะเคยเจอนะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วยไม่ใช่เพื่อนกันมาแต่ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีเชื้อสายกษัตริย์อะไรเลยด้วยเฮ้แล้วทำไมท่านถึงจะมาดูแลดาบทติรีติวัชชะนี้อย่างดีทั้งอาหารเครื่องสักการะอะไรต่างๆนี่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่กลัวนะถูกหลอกหรือเปล่าพระราชาจึงได้เรียกอุปราชพร้อมกับทั้งพวกอัมมาทั้งหลายมาในคราวนั้นเลยท่านผู้ฟังเนี่ยมาเดี๋ยวฉันจะบอกความจริงให้ฟังจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15วันที่แล้วให้ฟังว่าตอนที่ไปปราบชนบทชายแดนนี่เปลี่ยงปล้ำไปได้รับการช่วยเหลือจากติรีติวัชดาบทคนนี้แหละถ้าไม่งั้นนี่ต้องเป็นผีอยู่ใน

ไม่ได้จะได้มานั่งพูดยืนฟังกันอยู่ได้นะชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วจะว่าก็ว่าก็คือเป็นของดาบอยคนนี้นะไอ้ที่เราทำการสักการะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะเราตกอยู่ในความลำบากแล้วมีคนเหยียดมือมาช่วยถูกความทุกข์อยู่แล้วท่านกำจัดความทุกข์นี้ให้โถคนแบบนี้หายากนี่นอกจากตัวฉันคือพระราชาจะถวายความเคารพแล้วช่วยเหลือแล้วพวกเจ้าทั้งหมดนี่ก็ต้องมาบูชาติรีติวัชชะดาบทนี้ด้วยนะสั่งให้ทั้งพวกอัมมาทั้งอุปราชก็มาทำความเคารพบูชาดาบทนี้ด้วยด้วยเหตุผลนี้โอ้เขาก็เข้าใจกันแล้วตอนแรกไม่ทราบไงไม่ทราบว่าทำไมพระราชาถึงทำอย่างนั้นแต่พอรู้ความจริงแล้วว่าเขาเป็นเพราะได้เคยช่วยเหลือกันมาก่อนจึงทำการอุปการะแต่ลักษณะแบบที่ว่าเราไม่รู้เหตุผลในคราวก่อนๆว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วจึงไม่เข้าใจการกระทำเนี่ยเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านี้ก็ปรารภท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังที่ในกล่าวที่ได้จีวรมาอย่างมากมายจากพระเจ้าอุเทนเป็นหลายๆร้อยผืนเนี่ยนะก็เอามาให้ลูกศิษย์ของตนคนหนึ่งซึ่งลูกศิษย์ของท่านพระอานนท์คนนี้ก็ดูแลรักษาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านพระอานนท์อย่างมากเลยแต่คนอื่นๆที่เห็นเพียงภายนอกก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแม้ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงจะมาเฟลเวอร์ถึงจะมารักพอใจเด็กคนนี้มากแท้ไม่เข้าใจก็เลยมาติเตียนท่านพระอานนท์ว่าสงสัยจะเป็นเพราะนี้เป็นเด็กเส้นนี้เป็นเด็กที่ชอบพอใจกันคือคนเราเนี่ยพอไม่พอใจอะไรตัวเองไม่ได้ของอะไรบ้างปากนินทาไปมันก็ติเตียนไปหมดทุกคนทุกคนนะแต่ว่าพระรูปนี้ที่ท่านพระอานนท์ออกมาให้นี่นะท่านก็แบ่งถวายกับภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ทั้งหมดเลยนะก็ไม่ให้ถูกครหาไม่ให้ถูกตีเตียนได้แม้ทำดังนั้นก็ยังถูกครหาถูกตีเตียนอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยนิทานชาดกเรื่องนี้ซึ่งเราโครงเรื่องนี้ก็ใจคล้ายๆกับเรื่องของคุณะชาดกที่ได้เคยนำมาเล่าให้ฟังสักเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วนี่แหละว่าด้วยสิงโตมาได้รับการช่วยเหลือจากสุนัขจิ้งจอกในคราวที่กระโดดไปล่าสัตว์แล้วขาทั้งสี่ข้างเนี่ยเดินไปติดอยู่ในบ่อขี้ตมลุกขึ้นไม่ได้สุนัขจิ้งจอกช่วยเหลือมาจึงพามาอยู่ด้วยกันในรังแต่คนอื่นไม่เข้าใจคิดว่าทำไมสิงโตจะต้องมาคอยดูแลสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อย่างดีจึงจะไล่หนีจึงจะไม่พอใจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ลักษณะเดียวกันพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ฟังวันนี้จึงให้ได้ฟังนิทานชาดกทั้ง3เรื่องคือมูลปริยายชาดกและติรีติวัชชาดกยังรวมถึงเรื่องพิเศษเสริมแถมคือกุณาชาดกมีเคล้าโครงเดียวกันจุดประสงค์ประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้นั้นก็คือว่าความละเอียดแล้วยังมีละเอียดอีกที่เราเห็นเบื้องหน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็ได้เราอย่าตีเตียนคนอื่นอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่ายกตนข่มคนอื่นการไม่ยกตนข่มคนอื่นก็ได้เรียนรู้จากเรื่องของมูลปริยายชาดกลึกซึ้งอะไรไปกว่านั้นมันมีและมันอาจจะมีเรื่องราวมาก่อนภายหลังที่มีความซับซ้อนอยู่ในติรีติวัชชาดกเป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องได้ระมัดระวังมีความสำรวมคิดให้รอบคอบนั่นเองในช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับตำรวงเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์
หรือว่า

ได้ที่เว็บไซต์ panya.org eanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมน้ำเริ่มลดเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเฝ้าระวังดินสไลด์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสรุปสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมระดับน้ำในหลายจุดปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำน่านอยู่ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำประมาณ85เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองน่านเทศบาลได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่น้ำน่านให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างเฝ้าระวังภัยดินโคลนสไลด์และดินถล่มส่วนพื้นที่น้ำลดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาทั้งนี้จังหวัดน่านจะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบวันละ2ครั้งในเวลา10นาฬิกาและ16นาฬิกาทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและเพจศูนย์ JIC จังหวัดน่านหากมีสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทันทีกระทรวงคมนาคมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
8: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในการเดินทางทุกระบบทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเร่งเคลียร์ดินสไลด์และเปิดเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตั้งป้ายเตือนในจุดเสี่ยงพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนกรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือและรถยนต์ ส่งมอบสิ่งของจำเป็นและช่วยขนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยในส่วนของท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการขึ้นลงได้ตามปกติโดยกำชับสายการบินให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ปรับแผนการเดินรถตามสภาพเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมที่เสียหายนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงแรงงานออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมสั่งการ5หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงแรกผ่อนผันหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยื่นขอรับสิทธิ์เกิน30วันได้และเบิกค่าฟอกเลือดเกินอัตราที่กำหนดได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยเพราะภัยพิบัติมีสิทธิ์รับเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันสำหรับนายจ้างและสถานประกอบการมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อช่วยรักษาการจ้างงานโดยยื่นขอได้ถึงวันที่30ธันวาคม2569น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับขณะนี้เวลา6:08 น.ครับต้อนรับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องและผมเพิร์ทแก้วพิบูลครับสวัสดีพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีน้องโจสุวิศโสมนัสช่างเทคนิคนะคะมีแสงเทียนช่างเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media นะคะน้องฟิลฟิลเดชทรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได
1: ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่21 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนแล้วนะฮะใครที่กำลังเฝ้ารอสำหรับเงินเดือนนะครับก็สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเช้านี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องของน้ำที่จะนำมานำเสนอท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้กันด้วยละกันนะครับ
0: ใช่แล้วเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะรวมไปถึงคณะท่านเมื่อคืนก็มีการแถลงนะคะเดิมจะประมาณสัก2 ทุ่มกว่าก็มีเลทไปนิดหน่อยนะคะแต่ในส่วนของภาพรวมนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าชนรงค์วงศ์ใหญ่ก็ระบุนะคะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณกบอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะท่านผู้ว่าน่านนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ท่านก็ระบุว่าตอนนี้เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโดยเฉพาะอำเภอปัวท่าวังผาส่วนอำเภอเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเหลือน้ำท่วมบางจุดยังคงดูแลอาหารน้ำดื่มให้เพียงพอนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเองก็ได้แถลงในภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะแล้วคือก่อนหน้านั้นเมื่อวานเนี่ยท่านลงพื้นที่กันหลายจุดนะลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพูดคุยกันแล้วก็ในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะทางภาคเหนือทุกจังหวัดนะคะท่านก็ประชุมกันแล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัย5 ข้อนะคะในเรื่องของการสั่งการด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการนะคะให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์เบ็ดเสร็จการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือนะคะเครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆที่จำเป็นพร้อมใช้งานทันทีการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพเตรียมพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนและซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้อพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องการเตรียมกำลังพลนะคะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่กำลังคนให้พร้อมสแตนบายปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์คือถ้าเกิดในการฉุกเฉินก็จะมีศูนย์ JIC นะคะเรื่องของภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะรายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปภ.ทันทียังมีมาตรการหลักเชิงรับแล้วที่ประชุมก็ยังมีการประเมินสถานการณ์เตรียมแผนสำรองเพื่อดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อที่จะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยนะคะเพราะว
1: ่
0: าคือท่านรองนายกอาจารย์ท่านหลายท่านก็เรียกอาจารย์เชน
1: อาจารย์เชน
0: ท่านปักหลักเลยนะตั้งแต่ลงพื้นที่ไปก็ปักหลักเพื่อที่จะบัญชาการในพื้นที่ทางด้านคือรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยลงพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะน้องน้องพี
1: จะเรียกน้องแอลใช่ไหมจ๊ะ ไม่ชินใช่ไหมจ๊ะคือคุณชยานันใช่ไหมจ๊ะ
0: นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาปอพอเองก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสด้วยเพิ่มเติมด้วย
1: ในการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอบ่อเกลือแล้วก็อำเภอทุ่งช้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับจึงมีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ครับส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน ทั้งนี้ครับสามารถจะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านคุณสุรพลเทียนสูตรครับมีการมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลเมืองน่านนำทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยยกบิ๊กแบ็คครับเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมและเปิดช่องทางการจราจรสะพานนครน่านพัฒนาซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของประชาชนและน้ำในแม่น้ำน่านที่เริ่มจะลดระดับลงทำให้รถทุกชนิดนั้นก็สัญจรได้ตามปกติอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีของเรื่องสถานการณ์เรียกว่าน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยนะครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูจากการไลฟ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในส่วนของผู้บริหารเองแล้วก็การแถลงก็ระบุว่าวันนี้เนี่ยที่จริงมีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีผลกระทบถึงวันนี
1: ้
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็อาจจะทำให้การประกาศคลี่คลายลงไปไม่ต้องมีประกาศฉบับอะไรออกมาแล้วเพราะว่าเช้านี้นะคะเป็นฉบับที่12นะคะซึ่งก็ยังคงระบุว่าไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็ยังคงให้ระวังโดยเฉพาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและในส่วนของตอนนี้เนี่ยคลื่นมันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเกาะติดเพราะว่าภาพรวมส่วนหนึ่งเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการดำเนินการกันต่อนะคะอย่างที่มีการแถลงไปของท่านรองนายกอาจารย์เชนนะคะท่านผู้ว่ารวมไปถึงทางอบจในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องตามเพราะว่าทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านก็ระบุว่าแนวโน้มเนี่ยสถานการณ์ฝนในน่านยังคงหนักหลายพื้นที่แล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและเวียงสาแต่ว่ายังไงแนวโน้มหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้ถึง 22-24 สิงหาคมเนี่ยคาดว่าฝนจะลดลงอย่างนี้ก็นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามนะคะยังไงก็ตามก็มีการกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามรายงานสถานการณ์เขามีกลุ่มไลน์มีการตั้งบอร์รูมด้วยนะคะแล้วก็ในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความรวดเร็วในการสั่งการแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลเส้นทางที่ปลอดภัยพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ศูนย์นะคะรวมไปถึงการทำงานของทางศูนย์บัญชาการทางจังหวัดแล้วก็ศูนย์ข้อมูลร่วมหรือว่า JIC จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยภาคเหนือคาดว่าจะมีฝนถึงประมาณ 80% นะครับซึ่งเยอะมากก็เรียกว่าเกือบจะ 100% แล้วนะครับภาคเหนือมีฝน 80% นะครับแล้วก็ส่วนภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนประมาณสัก 80% ภาคกลาง 70% ภาคตะวันออก 70% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70%เรียกว่าในช่วงตั้งแต่ตอนบนของภาคเนี่ยประมาณ 80-70% แทบจะทั้งหมดนะครับส่วนภาคใต้เนี่ย 40% ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันแต่ว่าอย่างที่พี่น้อยแจ้งไปว่าโดยเฉพาะในฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เรือเล็กบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนก็คือพื้นที่ตั้งแต่ระนองอาจจะเป็นบางส่วนของจังหวัดพังงาด้วยนะครับอันดามันตอนบนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับในช่วงวันนี้นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับ ไปดูกันที่ฝากฝั่งของสำนักงานทรัพยากรน้ำกันบ้างนะครับก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็การป้องกันการช่วยเหตุนะครับ
0: ค
1: ือรายงานระบุว่ามีปริมาณฝนสะสมเนี่ยตกหนักสุดนะฮะถึง380มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมใน4อำเภอคืออำเภอปูอำเภอเวียงสาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอแม่จริมซึ่งอำเภอปูได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับครอบคลุมพื้นที่60หมู่บ้านก็ 8,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ล่าสุดนะฮะท่านผู้ฟังฮะระดับน้ำเริ่มจะทรงตัวแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มในการลดลงโดยมวลน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าถ้าน้ำลดเนี่ยน้ำจะไปไหนเพราะว่าน่านคือพื้นที่สูงนะครับน้ำเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเวียงสาเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งประสานงานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมพร้อมนะครับมีการเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำทุกหน่วยงานนะครับและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับมีการกำชับต่างๆนะครับผมมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ได้รู้ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสัก1วันนะครับและก็เร่งนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวลวงหรือว่าเฟคนิวส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าพอน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดที่อยู่จังหวัดล่างลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไหมในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีก็ประชุมติดตามสถานการณ์กำชับทุกหน่วยงานทำงานช่วยเหลือแล้วก็มีการเสนอแนวทางยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะขณะที่ท่านรองนายกนะคะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะท่านก็เมื่อวานเนี่ยตระเวนไปในพื้นที่กับผู้ว่ากับคณะทางจังหวัดเนี่ยหลายจุดทีเดียวนะคะท่านเองก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่นะคะเพราะว่าในการทำงานนั้นท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะลงไปตั้งแต่วันก่อนนะคะแล้วก็ลุยกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไปหลายจุดทีเดียวอย่างเช่นศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านชุมชนภูมินท่าลี่นะคะชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะคะไปทั้งให้กำลังใจไปแจกถุงยางชีพแล้วก็ปักหลักบัญชาการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายพร้อมสั่งระดมกำลังเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะเราไปไล่เรียงกันในแต่ละท่านด้วยนะคะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งการหน่วยงานในสังกัดระดมเครื่องจักรแล้วก็รถบรรทุกน้ำฉีดล้างดินโคลนเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูกันแล้ว
1: ทำความสะอาดกันโคลนนั่นเอง
0: ใช
1: ่
0: ใช่นะคะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาเกษตรกรโดยเร็วโดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะซึ่งท่านก็ระบุว่ามวลน้ำสูงสุดผ่านเขตเมืองน่านลงไปที่เวียงสาแล้วนะคะแล้วก็ไหลเดี๋ยวจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกประมาณสัก35%กรมชลเองก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะก็ยกเลิกการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์นะฮะในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูพี่ๆทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้กำลังพลนั้นปฏิบัติงานทุกนายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดนะครับส
0: ่
1: วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับก็มีการขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงนะครับไปที่อำเภอปัวแล้วก็มีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับผมรวมไปถึงนะครับอธิบดีของปภก็เดินทางไปนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยังชีพของปภนะครับมีอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะครับที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนานะครับแล้วก็ที่ ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีการไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับก็ไปสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเรียกว่าครอบคลุมนะครับและรวมไปถึงการฟื้นฟูก็ทำให้พื้นที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วด้วยนะครับพร้อมเตรียมกู้ระบบประปาทันทีหลังจากน้ำลดนะครับผมนอกจากนี้ฮะก็มีอีกหลายท่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็มีการระดมกำลังนะฮะเจ้าหน้าที่ในการช่วยพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดน่านมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ครับก็ยืนยันนะฮะว่าท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการบินขึ้นลงตามปกติพร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานและสายการบินเร่งเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับผมด้านของอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะส่วนบขส.นะคะบริษัทขนส่งจำกัด BKS ก็แจ้งผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติหลังระดับน้ำลดลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบขส.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือพร้อมกับปรับแผนการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการลดผลกระทบต่อการเดินรถต่อไปนะคะส่วนปภ.เองก็ลุยถึงบ้านค่ะมีทีมเจ็ตสกีเรือกู้ภัยฝ่าน้ำส่งอาหารถุงยังชีพลำเลียงส่งถึงมือประชาชนเมืองน่านคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์ขจมาศท่านขับเจ็ตสกีไปด้วยตัวเองด้วยนะเมื่อวานนี้พร้อมคณะท่านเจเศษก็ลุยลงน้ำมีภาพหลายภาพที่หลายท่านประทับใจท่านมท.3มีภาพไปรับชาวบ้านให้ขี่หลังด้วยบางคนแบบลงจากบ้านนะคะลงมาไม่ได้น้ำสูงมีไปช่วยยกนะคะยกตัวคนขึ้นที่เรือด้วยนะคะซึ่งการทำงานในจุดนี้ก็ยังคงลุยกันต่อนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.เนี่ยนะคะเข้าไปช่วยนะคะชุดปฏิบัติการทางน้ำของปภ.นำโดยนายเจเศษไทเศษมท.3 นายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.นำเจ็ตสกี4ลำเรือท้องแบนด้วยนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์6ลำเรือกู้ภัยลุยเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนำอาหารถุงยางชีพไปส่งถึงมือโดยเฉพาะผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้น2ในบริเวณขวงเมืองน่านวัดภูมินวัดที่มีปู่ม่านย่าม่าน
1: ที่น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
0: กระซิบลักตำนานบรรลือโลกแหละนะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านดอนท่านก็เข้าไปเพราะบางจุดเนี่ยเข้าไปยากมากนะคะยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยปภ.วิ่งอำนวยความสะดวกอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านลำเลียงสิ่งของถุงยางชีพนะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้บางจุดเนี่ยเริ่มที่จะเคลียร์โคลนแล้วนะคะแล้วก็สิ่งปลักพังโอ้โหทั้งหลายแหล่นะคะก็จะมีการสำรวจให้ความช่วยเหลือต่อไปอันนี้คือในส่วนของพื้นที่ขณะที่ทางด้านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวชัชดาพรบุญเพียรนัทก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือทางผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตปภ.จังหวัดนะคะสั่งการระดมกำลังพลเครื่องจักรกลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์บรอดแคสต์และอพยพกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะตอนนี้สนับสนุนเต็มที่ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนะคะท่านมท.3ด้วยนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยนะคะเรื่องของการที่จะวิเคราะห์กับกรมชลประทานว่าทิศทางน้ำเป็นยังไงสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเครื่องจักรกลต่างๆตอนนี้ระดมมาจากหลายที่นะคะจากศูนย์ปภ.เขต10ลำปางเขต15เชียงรายเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพกว่า 5,000 ชุดแจกจ่ายผู้ประสบภัยคือพื้นที่ไหนเริ่มคลี่คลายเนี่ยมีการสั่งการให้ระดมรถน้ำเครื่องมือเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ยังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเรื่องของระบบไฟฟ้าประปาต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะเมื่อคืนท่านผู้ว่ามีการแถลงไปว่าก่อนหน้านี้ประมาณหลายหมื่นครอบครัวนะคะหลายหมื่นที่เนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยทางการประปาก็เริ่มที่จะเคลียร์แล้วนะคะยังมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะครบ 100% แล้วนะคะ
1: ครับผมจากจังหวัดน่านนะฮะเราไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าได้เกิดพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับมาดูกันที่สุโขทัยนะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีการสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับหลังฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่3อำเภอรวม16ตำบล89หมู่บ้านนะครับมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับ1732หลังคาเรือ ือนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งสุโขทัยมีการเตือนภัยระดับวิกฤตหลังฝนตกนะฮะในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะครับมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกนะครับและศรีนครเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ที่สุโขทัยนอกจากสุโขทัยนะครับมีเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าพื้นที่ของฝั่งอีสานนะครับก็พื้นที่ของอุบลราชธานีปภ.มีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อุบลราชธานีนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพไซโขงเจียมนาตาลพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถติดตามข่าวสารด้วยนะครับรวมไปถึงที่มุกดาหารมีการเตรียมรับมือน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็ทางรองผู้ว่าเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีทางในอำเภอฝางมีการลงพื้นที่ในการตรวจโครงการขุดลอกลำห้วยป้องกันอุทกภัยพื้นที่ของอบต.โป่งน้ำร้อนอำเภอฝางนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือสถานการณ์จังหวัดที่มีความเสี่ยงของฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำอาจจะล้นตลิ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ด้วยนะครับ
0: ส่วนที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ก็ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์ไปแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะซึ่งก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงโดยแจ้งเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินฮาวและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วที่แพร่ปภ.ก็ร่วมมือกับผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วในส่วนของการติดตามสถานการณ์นั้นทางเหนือนะคะน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะทางด้านอาจารย์สรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็บอกว่าย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนและท้องถิ่นให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะครับช่วงนี้นะฮะในครึ่งชั่วโมงแรกเรานำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก
0: ็
1: พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังตีคอร้องข่าวซึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจของท่านนายกแล้วก็ทีมคณะที่ไปเยือนนิวซีแลนด์ด้วยรวมไปถึงนะฮะเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วง6:50 นครับ
0: ค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลุยงานต่อที่นิวซีแลนด์พร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบภาคเอกชนหารือผู้นำเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างประโยชน์กลับสู่คนไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนางเพนนีซิมมอนส์รัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวซีแลนด์เป็นผู้มาต้อนรับโดยในช่วงเย็นนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนนิวซีแลนด์เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศครับสำหรับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติต่อยอดเศรษฐกิจสร้างประโยชน์แก่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญอันได้แก่1การเมืองและความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติประการที่2เศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมโดยจะขยายการค้าและการลงทุน2ทางด้วยกันพร้อมส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสาขาที่3คือวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตผ่านความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพและสาขาที่4คือความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งจะทำงานร่วมกันผ่านกรอบอาเซียน ACMEX หุ้นส่วนแม่โขงออสเตรเลียและกรอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดทำเอกสารสำคัญ2ฉบับอันได้แก่ถแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงิน และแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือเทฟต้าขยายการค้าและการลงทุนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นเลยครับว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จะเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในระยะต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยโดยรัฐบาลได้ปักหลักซิงเกิลคอมมานด์คุมน้ำท่วมน่าน24ชั่วโมงระดม6กระทรวงเร่งอพยพช่วยเหลือพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดน่านซึ่งยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำเอ็น1อำเภอเมืองจังหวัดน่านและตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์ปักหลักติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงประกอบไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดครับทีนี้การตั้งซิงเกิลคอมมานด์ทำให้การรับมือสถานการณ์ในจังหวัดน่านมีจุดบัญชาการร่วมที่สามารถติดตามข้อมูลและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้การแจ้งเตือนการอพยพและการจัดสรรกำลังและเครื่องมือไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะระดับน้ำในลำน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนขณะเดียวกันก็ได้เตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถเข้าสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงคุมฉลากใบเสร็จสัญญาชู4สิทธิ์ยกเลิกสัญญาดับฝันเต็นท์รถหัวหมอต่างๆกรอไมปิดข้อมูลรถโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจเต็นท์รถมือสองกลางกรุงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโดยรถมือสองคือทางเลือกของคนที่อยากมีรถหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่พร้อมจ่ายราคารถป้ายแดงซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากการปิดบังข้อมูลหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นแล้วจึงกำหนดให้การกำกับดูแลธุรกิจนี้เป็นภารกิจเชิงรุกของทางสคบและสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจถึงหน้าร้านพร้อมประสานกรมการปกครองตรวจใบอนุญาตค้าของเก่าและกรมการขนส่งทางบกตรวจสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควบคู่กันไปด้วยทีนี้การตรวจในครั้งนี้ก็เน้นตรวจ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฉลากที่แสดงไว้ที่ตัวรถหลักฐานการรับเงินและสัญญาขายรถยนต์ใช้แล้วซึ่งเป็นจุดที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบมากที่สุดแล้วครับโดยเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบมากที่สุด3อันดับแรกนั่นก็คือจ่ายเงินจองหรือเงินมัดจำไปแล้วขอคืนไม่ได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือแก้ไขเลขใหม่หรือที่เรียกกันติดปากว่ากรอใหม่และเรื่องที่3เรื่องของข้อมูลรถมันไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ครับ ในส่วนของบทลงโทษนั้นกรณีไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องก็ผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินและสัญญาอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพร้อมได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนที่จะซื้อรถมือ2ก็ขอดูใบอนุญาตค้าของเก่าและใบทะเบียนพาณิชย์ของร้านกันเสียด้วยและอย่าลืมอ่านฉลากบนตัวรถแล้วเทียบกับเล่มทะเบียนให้มันตรงกันโดยเฉพาะเลขตัวรถเลขเครื่องยนต์และเลขใหม่แล้วก็ยังมีให้ขอลองขับทุกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมอ่านสัญญาให้ครบทุกบรรทัดก่อนเซ็นและที่สำคัญทุกครั้งที่จ่ายเงินต้องได้หลักฐานการรับเงินกลับมาทุกครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องไปกันที่การสำรวจน้ำท่วมโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อด้วยการหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่20สิงหาคม2569โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะเมื่อน้ำลดและประชาชนเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งจำเป็นที่ต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังวัดเบงสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือและประสานการทำงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมกันด้วยแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำอีกว่าน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดเราต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีและนี่แหละครับคือแนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์เขาก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันโดยกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในจังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอเมืองน่านก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบให้แก่ประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งทางร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่ม อาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งได้กำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดครับในขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศไทยก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีทันใดหากเกิดผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจากปี1991สู่ปี2026ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันหน่อยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้ประทับใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6นาฬิกา49นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองรองข่าวครับผม
1: ค่ะหลายท่านชอบมากเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยี่ยมชัดเจนครับตีคองรองข่าวจากพี่สุนทรค่ะพี่พิธีนันบอกว่ากาฬสินธุ์ตอนนี้ฝนตกมา3วันแล้ว
0: โอ้โห
1: นะจันทบุรี26องศากบิลบุรีปราจีนวังท่าช้างจากพี่สุวรรณก็ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอำเภอชัยปราการเชียงใหม่ฝนกำลังตกครับพ
0: ี่
1: สายันตอนนี้นะคะหลายๆที
0: ่ได้ตีให้ท่วมก็แล้วกันนะ
1: คะเน
0: า
1: ะ
0: กรุงเทพก็ตกมาน่าจะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันแล้วนะฮ
1: ะ
0: เมื่อวานก็เริ่มจะซาแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันดีบอกว่าวันนี้น้องพีอ่านข่าวสุภาพนุ่มนวลสุดยอดค่ะ
0: ชื่
1: น
0: ชม
1: สุดยอดขอบคุณมากนะคะติดตามกันหลากหลายนะคะนอกจากกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหน้าแล้วพวกเราเองนะคะทีมกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมสวทน่านทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะที่แม้จะเป็นผู้ประสบภัยแต่ยังปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ครับ
1: หลายๆท่านนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นทีมเบื้องหลังบ้านให้กับทางผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ในการแถลงข่าวการลงพื้นที่ต่างๆพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเราบอกไม่หมดอ่ะเนาะไหนจะทีมกู้ภัยไหนจะอาสาต่างๆโอ้โหเข้าไปเยอะมากจากจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะซึ่งสวทน่านก็ยังออกอากาศต่อเนื่องนะคะย้ายไปจัดที่อบจ.น่านฟังกันได้นะคะ FM 94.75 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วย
0: ครับ
1: อัปเดตกันตลอดคนตามแสนสี่นะคะ140,000กว่าคนนะคะตามกันนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพื้นที่น่านก็ยังคงมีการติดตามหลากหลายหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพิชิตหุ่นสิริก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วนคือเส้นทางเนี่ยนะคะมีหลายเส้นทางที่ยังสัญจรไม่ได้ก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็กำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังแล้วก็จุดไหนที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหลังน้ำรถนี่แหละก็จะเปิดทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนการรถไฟก็เช่นกันค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าและหลากเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถ24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทีมเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเข้าไปนะคะอย่างเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่พี่น้องในจังหวัดน่านไปช่วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางส่วนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบนะคะโรงพยาบาลน่านค่ะประกาศปรับบริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปโรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถ้าพี่น้องประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ0981259470 0981259470หรือ0547019000นะคะจำกันง่ายๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนทางด้านกระทรวงสาธารณสุข

0: านะคะ7ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงและเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ3ค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามลำดับความสำคัญและเร่งด่วนและจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบระบบบริการ5จัดเส้นทาง EMS Refer ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย6ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพพร้อมทั้งเตรียมยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลและจัดทีมดูแลสุขภาพจิตนะคะและ7ค่ะเตรียมทีมการแพทย์และสาธารณสุขยาเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานด้วยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับในรอบวันที่ผ่านมากันบ้างนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยนะฮะถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่เพิ่งมีไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพื่อจะปราบปรามขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูนะครับในพื้นที่เขตดินแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางผอ.เขตดินแดงนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับมีผลตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจากการสืบสวนพบว่าลูกจ้างประจำรายดังกล่าวมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าโดยเอื้อประโยชน์ให้มีการนำชื่อของกลุ่มคนต่างด้าวแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพักอาศัยบริเวณแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติตนเองพร้อมช่วยประสานงานด้านเอกสารย้ายเข้าเพื่อนำไปสวมสิทธิ์ในการทำบัตรสีชมพูเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะจากกรณีของ18สิงหาคมหรือว่าวันอังคารที่ผ่านมาที่มีคำสั่งให้ข้าราชการฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย3รายในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เพิ่มอีก1รายนะครับพูดถึงในเรื่องของการสวมสิทธิ์ต่างๆนะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอการเพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการรับหนังสือร้องเรียนและร่วมกันหารือกับนายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติหรือว่าเตอาชีวะพร้อมตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรณีครับปัญหาชาวต่างชาติประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้นอมินีแย่งอาชีพคนไทยพื้นที่ก็คือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับและรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ด้วยนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการปราบปรามธุรกิจนอมินีแรงงานต่างด้าวการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดและการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเชิงอ้อมนะครับอาทิห้วยขวางโมเดลโดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะพังงานอำเภอเกาะสมุยและที่จังหวัดสกลนครเพื่อมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวขอบคุณกลุ่มไทยไม่ทนที่ร่วมกันนำเบาะแสมอบให้แก่ทางราชการข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนเน้นย้ำว่าจะไม่ละเว้นนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองสิทธิ์และโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยโดยสามารถส่งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดนะครับแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้มายังศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับ
0: ค่ะยังมีอีกหลายข่าวรออยู่นะคะภาคเจริญการจะได้มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครูเหลือร้อยละ 3.5 ต่อปีเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ด้วยนะคะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดอาคาร9ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน One Stop Service นะคะที่ด้านหน้าสำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไปใช้บริการได้ตามวันเวลาราชการค่ะ
1: ครับผม 6:58 นวันนี้พี่น้อยชัยศิลป์ผมพฤทและพี่สายชนนะครับต้องลาไปก่อนกลับมารับฟังรายการขยำเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:07 นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาส

0: เริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือขณะที่จิสดาเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026กุลวุฒิวิทิศสารพร้อมด้วยพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลใช้ระบบ Single Command บริหารจัดการอุทกภัยภาคเหนือสั่งเตรียมพร้อมฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์น้ำจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเตรียมฟื้นฟูและทำความสะอาด
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วยโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการในรูปแบบ Single Command สื่อสารข้อมูลความช่วยเหลือจากจุดเดียวเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคเหนือให้รายงานตรงมาได้ทันทีเพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้ซักซ้อมความพร้อมเรื่องการเตือนภัยและการอพยพในสัปดาห์นี้คาดว่าวันนี้บางพื้นที่จะสามารถเริ่มทำความสะอาดได้แล้วแต่การฟื้นฟูและทำความสะอาดทั้งหมดจะต้องประสานผ่านศูนย์บัญชาการเพื่อไม่ให้การทำงานกระจัดกระจาย
3: บางที่ก็จะเริ่มทำความสะอาดได้ประสานกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ทีมที่ทำเรื่องนี้เทศบาลทหารนะครับก็ไล่ดูว่าจุดไหนสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลายที่นะครับหลายหน่วยงานก็เริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าพอใครจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องมาผ่านที่ศูนย์นี้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระจัดกระจายนะครับ
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผายกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นและต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นจุดรวมมวลน้ำจากน้ำว้าที่ไหลลงมาสมทบซึ่งจุดที่สถานการณ์คลี่คลายจะเร่งฟื้นฟูต่อเนื่องส่วนการกู้คืนระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนได้และเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 รายส่วนระบบน้ำประปาสามารถจ่ายน้ำได้ในหลายพื้นที่แต่บางจุดยังคงมีปัญหาน้ำขุ่นด้านเส้นทางคมนาคม5เส้นทางที่ถูกปิดได้มีการติดตั้งสะพานแบริ่งและเปิดให้สัญจรได้แล้วบางส่วนพร้อมยืนยันว่าเรื่องอาหารได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพออ
4: าหารเนี่ยเราได้จัดเตรียมอย่างเพียงพอนะครับซึ่งได้ย้ำ